0: เกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
1: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเช่นสินสมเนียงรายงาน
1: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
3: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่น

0: นำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
1: ทุกท่านมีความยินดีและก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวอร์แบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
0: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
3: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
2: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติ อีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Open เหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันอาบาว GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันอาบาว 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายณัชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟคเกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงชวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักปิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเลทที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
9: น1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
13: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็น
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจ และจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
13: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
17: ครับสวัสดีครับ
16: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
17: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
16: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
17: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่แล้วก็เส้นทางของการเดินทางของผู้มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
16: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
17: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนลุมด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็มีประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ
16: ครับผมในศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้ครับเราดูภาพหรือสถานที่ต่างๆจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเลยไหมครับ
17: เรามีเราเชื่อมสัญญาณนะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเราจะดูในภาพรวมแล้วก็ติดต่อกับทางศูนย์ควบคุมของกล้อง CCTV ส่วนกลางด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคอยดูแลและเข้าประสานงานกันด้วยครับ
16: ครับในตรงการที่เราดูภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยฮะเราได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนตอนที่ใช้ช่วงสงกรานต์มั้ยครับที่จะมีการแบบสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็จะได้แบบตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆอย่างเงี้ยครับ
17: คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงครับที่ก็จะมีขอบเขตของพื้นที่ของในพื้นที่การจัดงานโดยตรงของตำรวจเขาครับ
16: ครับผมครับนอกจากนั้นครับผมในช่วงที่จัดการประชุมเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดครับท่านปลัดเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมการฟื้นฟูตลอดครับผมตอนนี้มันยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไหมครับหากฝนตกหนักครับแล้วมีน้ำท่วม
17: คือฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนหรือมีกรณีพิเศษเนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่เราจัดงานฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องของฝนที่จะมาทำให้เกิด การเดินทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเบาใจได้ครับ
16: ครับแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เชื่อว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฝนตกหรือน้ำท่วมอะไรในที่พักของผู้นำประเทศแบบนี้ครับ
17: ก็เรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เราเฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้เรารับมือได้ครับ
16: อ๋อนั่นคือเราเตรียมอุปกรณ์ไว้สแตนด์บายถ้าเกิดว่าน้ำท่วมก็จะรีบสูบออกรีบระบายออกใช่ไหมครับ
17: ใช่ครับ
16: ครับแล้วก่อนหน้านี้ครับจำได้ว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีการพร่องน้ำตามคลองต่างๆออกแล้วด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์อันนี้เราดำเนินการไปยังไงบ้างครับผม
17: การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่าถ้าพร่องมากมันก็จะเกิดน้ำเขาเรียกว่าน้ำตายน้ำนิ่งนะครับจะเกิดน้ำจะไม่สะอาดแล้วก็จะเกิดกลิ่นได้แต่นั้นการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไป
16: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงจัดการประชุมเนี่ยครับมีประเด็นนึงคืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือแสดงความคิดเห็นครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่หรือจัดสถานที่ดูแลประชาชนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
17: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
16: ครับผมแล้วเบื้องต้นนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นพิเศษไหมครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
17: คือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ
16: ครับผมแล้วก็เรามีการเตรียมอะไรไว้รองรับผู้ชุมนุมไหมครับอย่างเช่นอาจจะมีห้องรถสุขาของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์แพทย์เอราวัณมาเตรียมรถสแตนด์บายไว้ไหมครับได้มีการเตรียมไหม
17: ตรงนี้เราเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับที่มีภาวะในเรื่องของการชุมนุมหรือว่ารองรับอะไรพวกนี้เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะนี้เราก็จะมีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
16: ครับผมอันนี้ขอถามเสริมนะครับผมว่าในช่วงจัดการประชุมครั้งนี้ครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานบ้างไปบ้างไหมครับอย่างเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายจุดสำคัญอย่างเงี้ยครับให้ผู้นำประเทศได้เกิดความประทับใจครับผม
17: คือตรงนี้เราก็คงจะเน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างก็เราจะดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของการขนส่งแล้วก็การประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและการดูแลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงในส่วนที่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะไปนะครับก็มีการประสานงานกันครับ
16: ครับผมแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมการทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
17: ก็กทม.พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับ
16: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนหรือว่าให้ข้าราชการในที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะมีการ work from home บ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อดูแลในห้วงการประชุมครับอันนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับสำหรับประชาชนที
17: ่ก็เรามีเพจนะครับเรามีข้อแนะนำแล้วก็จากการที่เราทำงาน work from home เนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะลดความวุ่นวายในการที่จะใช้ถนนใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่จะออกมาเดินทางจากข้างนอกถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในวันที่12 14 15นะครับเพื่อดูในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการประชุม World Bank ก็อยากให้ทุกคน ได้คำนึงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
16: ครับผมสุดท้ายครับขอให้ท่านปลัดช่วยทิ้งท้ายให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับผม
17: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมบัวแบงค์ครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลกับผู้เข้ามาร่วมเข้าร่วมประชุมให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ
16: ครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับประชาชนกรุงเทพสามารถโทรมาแจ้งเหตุที่ศูนย์บัญชาการได้ที่เบอร์สายด่วนอะไรบ้างไหมครับ
17: ก็เราจะมีเบอร์เดี๋ยวค่อยแนบทีหลังเพราะจะเป็นเบอร์ของเป็นเบอร์มือถือหลายเบอร์นะ
16: ครับ
17: ที่ศูนย์ครับเดี๋ยวขอช่วยแจ้งเขาช่วยดูในเพจกทมนี่มันมีหลายเบอร์เลยครับ
16: ครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ไปก็ประชาชนสามารถติดตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลได้นะครับ
17: ครับผม
16: ครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านไทยวุฒิขันแก้วท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่มาสรุปภาพรวมให้เราเข้าใจถึงการเตรียมการของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวสำคัญของกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
17: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับท่านครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
19: ท่ามกลางกระแสความท้าทายระดับโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่กำลังดึงดูดสายตาประชาคมโลกนั่นคือ Thailand Pavilion ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันคัดเลือก5หลักการทรงงานที่สำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่นำประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลากว่า70ปีมาจัดแสดงในศาลาไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตนายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาไปเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กมุ่งแก้ไขปัญหาระดับมหาภาคของประเทศผ่านการลงมือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 2. ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลักต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแทนการยึดกิจกรรมหรือข้อจำกัดของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนก่อนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม 4. ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวอย่างโครงการและแนวทางตามพระราชดำริเช่นการแกล้งดิน ครงการแก้มลิงและการใช้ย่าแฝกช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและ5สร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
20: เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันครับในโลกที่เราต้องเผชิญกับความผันผวนมากๆเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการชนที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและหลักการนี้เป็นหลักการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคนไทยตั้งแต่ระดับปัจเจกนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540นะครับอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังและธนาคารประเทศไทยได้ร่วมกันว่าจะเป็นในการประชุมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดนะครับแต่เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ทดลองใช้ได้ทรงทำตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่โลกกำลังจะเผชิญอยู่ได้ครับ
19: สุดท้ายนายวิรไทยยังได้เน้นย้ำ5หลักการส่งงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของไทยแต่ยังเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไทยพร้อมแบ่งปันให้ทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
3: ภารกิจสำคัญของตำรวจในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้ในรายงานนี้ค่ะ
21: ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมาหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเงินและการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมโดยยืนยันว่าไม่ปิดกั้นหากจะมีการชุมนุมของประชาชนแต่ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ชุมนุมให้อยู่ในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
22: ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมถ้าเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้านในการประชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100% นะครับส่วนการชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีผมก็ถือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าจะให้ขอร้องได้ช่วงนี้เราคงต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันขอให้เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่มาประชุมนะครับ
21: นอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการประชุมครั้งนี้พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกว่าตำรวจยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อก่อเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
23: มันต้องเริ่มมาจากที่เราสืบสวนหาข่าว2ทิศที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มต่างชาติกลุ่มแม่ต่างๆเนี่ยซึ่งเรารับผิดชอบโดยตรงผมให้คนไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วกลุ่มเนี้ยถ้าจะเข้ามานะก็จะไม่เข้ากรุงเทพก่อนจะอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ไม่บอกนะจังหวัดต่างๆซึ่งนอกกรุงเทพถึงเวลาเนี่ยผมก็พูดมากไม่ได้ไงแต่เป็นเรื่องของความที่ควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมครั้งเนี้ยทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดไม่มีพื้นที่ไหนที่ต้องคอนเซิร์นเลย
21: ภารกิจของตำรวจในการประชุมระดับโลกครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำบุคคลสำคัญและคณะทำงานที่เดินทางมาร่วมการหารือครั้งสำคัญแต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลมวลชนที่ต้องการจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์หรือสืบสอดในด้านการข่าวเพื่อป้องกันผู้หวังก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้ก่อเหตุด้วยทั้งหมดก็เพื่อทำให้การประชุมครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทยรวมทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ผู้นำนานาชาติได้ประจักษ์อย่างชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเล่าเรื่องผ่านหนังสือพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของผู้พิการทางสายตาติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: ข้อข่าวเล่าประเด็น
1: ประโยคที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะตายเป็นประโยคที่วงการหนังสือได้ยินมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่คนจำนวนมากหันไปเสพสื่อบนหน้าจอสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ยังเปิดหน้ากระดาษอยู่หรือเปล่าและหนังสือยังมีบทบาทต่อสังคมอย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ภายใต้แนวคิด Alice Messageนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุว่าวงการอ่านยังไม่ตกและยังแข่งขันกันดุเดือดร้านหนังสืออาจหายไปบ้างแต่คนยังหาซื้อหนังสือได้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมางานหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยนักอ่านเจนซีมางานหนังสือมากที่สุดถึง170และใช้จ่ายมากที่สุดด้วยรสนิยมของนักอ่านยังแตกต่างหลากหลายขึ้นจึงมีสำนักพิมพ์เปิดใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นสำนักพิมพ์สืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหรือสำนักพิมพ์นิยายแฟนตาซีและโรแมนแทซีส่งผลให้งานครั้งนี้มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 1,000 ปกนายกสมาคมยังชี้ว่าการซื้อกับการอ่านเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งมีความสุขตั้งแต่ตอนซื้อและมีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เปิดอ่าน
4: แน่นอนว่ามีหนังสือใหม่มากกว่า 1,000 ปกนะครับหนังสือใหม่คือไฮไลท์อยู่แล้วของงานและยังมีเทศกาลมากมายนะครับมีออเตอร์ซาลอนมีคนมาขึ้นมาพูดบนเวทีโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นฮิตอยู่แล้วนะครับมีเทศกาลที่เราสามารถส่งกำลังใจให้กับตัวเองผ่านทางหนังสือนะครับเทศกาลมากกว่า10เทศกาลนะครับและทางส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของนักพิมพ์เนี่ยก็มีเป็นที่เท่ากับงานหนังสือที่ผ่านมาทุกครั้งครับผม
1: อย่างไรก็ตามวงการหนังสือไม่ได้ปราศจากความท้าทายอุทกภัยที่ผ่านมากระทบทั้งการผลิตและกำลังซื้อซึ่งอาจกระทบต่องบซื้อหนังสือแม้สมาคมเชื่อว่านักอ่านจะยังมาเลือกซื้อหนังสือที่รอคอยในอีกด้านหนึ่งผู้อ่านให้ความสำคัญกับการออกแบบปกรูปเล่มและคุณภาพการผลิตมากขึ้นหนังสือจึงยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจผู้จัดพิมพ์ต้องพัฒนาหนังสือให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการฉบับพิเศษสำหรับสะสมและกลุ่มที่มองหาราคาจับต้องได้นอกจากการซื้อขายงานนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สังคมมีส่วนร่วมเช่นเวทีออเทอร์ซาลอนที่ให้คนทั่วไปขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองทางชีวิตการเป็นหมอนักบินหรือนักเขียนอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนิทรรศการของมูลนิธิคนตาบอดไทยที่ชวนทำความรู้จักอักษรเบลและการผลิตหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงได้และนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม
4: ่ความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็ส่งหนังสือใหม่เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษนะครับและคุณภาพของหนังสือนี่ก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักอ่านเนี่ยจะเข้ามาไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับผมแน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
1: คำตอบของคำถามที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือตามมุมมองของสมาคมคือวงการอ่านยังไปต่อและพร้อมปรับตัวให้ทันนักอ่านยุคใหม่ส่วนสิ่งที่สังคมจะได้จากงานลักษณะนี้คือพื้นที่ที่คนทั่วไปได้เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เล่าเรื่องโอกาสของผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่และการเปิดทางให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่านได้เท่าเทียมขึ้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ห5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ในวันที่กำลังซื้ออย่างฟื้นตัวและการอ่านต้องแข่งขันกับสื่ออื่นอีกมากงานหนังสือจะพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าหนังสือจะยังมีพื้นที่ในสังคมไทยคงต้องติดตามกันต่อไปจิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: จังหวัดภูเก็ตรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนจังหวัดภูเก็ต
2: นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ก่อนส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
24: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
25: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่านั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาสายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายอนเนเกเนโยโยบอนมาอีนออายอมาดูอาดูเนโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวัวโจโจเอเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายอนนึมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกลือเนยเยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: 你是否这么不也能啊的这一题不难和你这么为你你越过也能啊是为了啊一扭
1: 马子哥娘
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
4: 哦不打架
5: 哦不求飞
4: 门松卡
5: 呱呱
4: 喵松
5: 不读他妈
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายอดอมมือลองผิงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
4: ที่วิจอวิออกคอลุก
5: อาเชื่อที่เลี้ยลิงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
1: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรืออีกก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

ล้อยเยอะตัวชากป้าชาจีเออยุ่มเยอะมาแง่ชื่อลุงยาเจียเยอะว่าเยอะนี่คนนี้น่าเบื่อดูล้อยเยอะดูทำไมเยอะนี่อยู่วันนั้นลุงเห็นยุ่งสกุลเนี้ยยามติดก็รวยพยาธิผู้ทันจุลาแม่เยอะงานยิ้มดอและไทยพนักพิการตุงและล้อยเยอะงานคนนี้เยอะนี่และพยายามยาดูแน่จุดามาเยอะเยอะหลานในวุลาคือนี่ล้อยเยอะแห่งการตระหนักกับมันในมิวมดูและพัฒนาในมาเยนยุ่งกับมันในมิวมดูน่ากว่านี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยุ่งไม่น่ากว่านี้สวทเชียงใหม่และงานเยนยุ่งนายเยนยุ่งนายหายาพอน่ากว่านี้บุกขึ้นมาข้อและกดคุ้งอร่อยเยนยุ่งพอน่ากว่านี้เอ็มติพัฒน์ยาชิโกกิโลเฮและงานเยนยุ่งนาฟิบุพนากว่านี้สวทเชียงใหม่เอ็มติพัฒน์ยาสิชิโกกิโลเฮอร์เรื่องไอเยนิวหัวหน้ากว่านี้งามันเนโจดูห้องกับพ่อในน่าหันยาเรื่องไอกันในแต่น่าที่มาขานอและพัฒนาในมาเยนิวที่มาขานอจืออินอนามิโอกระงาเยนิวเชสิบาลามติโฮไทยพอนักกว่านี้ว่าอาคารและรอยเยื่อนอนักกว่านี้ชิดซุ้มรอยเยื่อตุลาคมยี่พังอายากูชิวรอยเยื่อเฮกว่านี้อาคารนายจุนเอามังเงี้ยจุนนายด้านในแม่เยื่อเยื่อสกว่านี้จะกัดจีก็ไม่เลยมุทามาเยื่อก็มาเกลี่ยไม่ได้ดูเช็ดที่บุ้มและบินอาหารเนี่ยขันโอจะกัดจีเลยมุทากาเลยพันเนี่ยดารามาเยื่อดูเช็ดบุ้มนักกว่านี้เทียมมาเจอที่ไอ้มาเจจื้อหญ้าและถ่ายพอนั้นหนีไม่พ้นแล้วบุทางอ่ะเยี่ยนี่ที่โคโรนาดามาเยี่ยนี่

1: ก็เลยยังอยู่เดชะกับไปชาจีหอบจุ่มจีแค่เคยเจ้าน้องแต่แม่และยังน้องเทนในช้างทางง่ายอย่างนี้อย่างนี้คนนี้น่าเบียวดูรอยอย่างนี้แต่ก็ในตอนนั้นยังขาวคนนี้กินเจแล้วยังไม่รอยอย่างนี้ที่มาขาวคนนี้ที่ปวนาหุ่นยาจีเลยจังจีคนหุ่นยาจีจะไม่รอยอย่างนี้กูตกงูสิสนาผู้งูเลยเลี้ยวที่เดินหน้าคนนี้กินเจแล้วยังหน้าคนนี้หุ่นเจผลไม้ผู้ละถวายผู้ละเออไม่รอยอย่างนี้ถวายแล้วอยู่ฮะที่เดินหน้าที่มาขาวละบือเลยคือไม่รอยอย่าง าเออมูลาน่ากว่านี้ผลไม้หดกว่านี้ยมือจีเชิดูทางอ่ะอย่างเงี้ยสิผลไม้มงคลแล้วเขาจีติปวนาและติปวนาดำมือจีแล้วคุณรู้ยามเมื่อไรยุทธกันเนี่ยจีง่ายอย่างเงี้ยอ่ะเบเบมน่ากว่านี้แอปเปิลแดงจีร้อยอย่างเงี้ยแอปเปิลแดงแอปเปิลแดงกว่านี้อายุมาในความไม้จะทางน่ากว่านี้ลาบิเชจีแล้วไงยังลาเชจีแล้วอัปเปอร์จิมุนักคนลาเชจีแล้วก็จะนักคนนี้อันที่มามุดดูคอยมือแล้วอย่างนี้มันน่ามาโก้แล้วก็คนนี้ยาหาคนนี้ยาเจย์เนี่ยน่าที่มาคริสโตยอิสันยกุนักคนนี้คริสโตว่ามาบิวชอบันยาแล้วไงยังน่าอันเดชื่อผู้หลายก็มาเมียนี่ลอยอย่างนี้ถึงนั้นน่ามาเมียนี่แล้วไงน่าอยู่หาจานักคนนี้อิสันยูเดแล้วก็เจย์เนี่ยน่าเกี่ยวมากก็ล่ะไงยังยังยิ่งที่จีน่าเกี่ยวมากก็สีขาวแล้วที่จะไม่รู้อินยูสีขาวจีน่ายงมือแล้วบุษงาอย่างเงี้ยน่าก็ไปบุษงาคนนี้เล่าถวายดูน่ารู้อินยูรู้ถวายน่ายงมาน่ามีอำนาจมีบารมีแล้วน่าจีจีพูดละคนนี้อุดมสมบูรณ์แล้วจีโลมาน่ามาโกดูง่ายอย่างเงี้ยชาชานี่ไปเจชาเลจีแล้วอินยูคือรู้ถวายน่าคือจีรู้ถวายน่าคนนี้อายุมุดดูละเฮน่าคนนี้อาชดจงยาพายและอาชดจงยาพายและว่าเจยันยูพลังงานคนนี้สมิมาโกนี่ลอยยูยาหาคนนี้มือพายชะชานี่บินเนียจีหึมน่าคนนี้ลอยยูและอยู่หามกันยี่ก้าคนนี้ชอบบัญญาและง่ายเงี้ยน่าจะที่จีและน่าคนนี้สาลีและง่ายเงี้ยสาลีลอยพิพิวแล้วว่าไม่ลอยยูคือน่าคนนี้ยูมาความหมายยูรู้เอองานน่ะเขาจีสิดาบุลาบิยาลาเจอเถียงยูทอลายมาเทมาและเจียเงี้ยคือจานาคนนี้มิลิยูจิเจแล้วก็จะลอยอย่างนี้แล้วจานายูจิเจเลยอันที่มาเอามุดอยู่นั่นแล้วก็ถือมันนั่นคือมาพิลนี่คุณลูกอาจีถึงวินัยยายอาหารคนนี้ก็ป้ามาเจอย่างนี้น่าคือน่าคนนี้สาลีแล้วคุณอาอย่างนี้เจติจีน่าคนนี้ส้มโอแล้วไงอย่างนี้ส้มโอคนนี้อยู่ฮาคือความหมายฐานะลอยอย่างนี้แล้วยมุพาดีดีนี่เองดูแล้วไงอย่างเงี้ยความมั่งคั่งแล้วสมือคนนี้แล้วบีมือด้านล่างแล้วลอยอย่างเงี้ยอยู่หาผ่านมาจุลีคนนี้คุณรู้จุลีเนี่ยผ่านแล้ววิตามินก็โยโก้แล้วน่าภูมิคุ้มกันก็โยมือแล้วว่าจะอย่างเงี้ยน่าน้ำโยชุชุแล้วดูคนนี้โยจีอีสังนี่มาช่วยจีลอยส่งโอ้โหจีลอยอย่างเงี้ยคือน่าคนนี้ยุคานาคนนี้ที่เดือนน่าไว้ไว้สารเจ้าแล้วผู้ลาบุธามีรอยอยู่ที่ด้านที่มาขาคนลาบุเนี่ยอยู่หาเจียไว้นักอย่าไว้แม่คุณรู้ยืนยืนเหนืออันนู้นอยู่หาหน้าบือสะพายผู้ลาอชูผู้ลาเปลือยนาลอยอยู่คุณรู้ยืนเหนือมาลอยยืนเหน้าคุณรู้เอือจีคือยืนเหนือไงเนี่ยเอือจีคือหน้าผู้ลาไม่ยอมมือเลยสะดุดถ่างไงอยู่หน้ากระเป๋าเจ้าถิ่นจะกำนาลอยอยู่กระเป๋าเจ้าหล่าคือหน้าคนนี้ดันโอพเนปปงโอพเนชิดุลานาลอยนิวก็ไปเจอละกายายูโนวุสิบาลาลอยนิวซุนเจลอยนิวกึจิกึเจเลอิสานิดันโอเนเนลอยนิวเนอันเนจิจังซุนเจชดุลังไงยังซุนเจลออับเบเบดินาคนนี้ชอกุงปะชาชงแรงไงยังกันนาคนนี้เลจะมีมีจ้าจิลอยนิวจะมีมีจ้าจิติปวนาคนนี้ไม่ฉาชีลอยนิวฮูอาดามนุยทางไงยังยังคุโรจะมีมีจ้าจิที่นุยทางไงนั่นยิ่งที่จีนาคนนี้ทุจริตโลมาฉาเลก้าเลสุ่มหูหูรู้เนี่ยอยู่ฮะสิ่งใดก็ก่อเลยอย่างนี้สิ่งใดก็ก่อเลยมีโอกาสดูทุจริตเลยอย่างนี้เลยอยู่ฮะเนี่ยมาอุ้งก้าคนนี้ 有还那木来来表来，有还那波多门个干嘞，有还那波多来来表来来哎哟，和过你土这里了哎呀，那送几天钱啊？过你送几天钱啊？过你也是定个这爷娘有钱啊，也是得脱了，也把也好都有钱啊，个把口金啊，个差个脱了哎哟，和那过你那把送个这爷娘，个把爷爷了哎哟。那这也是对的，那有这那个帮俺进啊，也有好几那第三也谈个这，人家第三咯，送这个个，对个也有那五十不啦，也也有，但侬那太太也有，那个也有，对面那也你过年过咯，也莫那过年你刚你来苦没咯，也有个也加干面的不那咯。这不呢这有家几辆啊几辆啊跟你有啊不罗啊跟你不吹跟你来要加个咩那也是第一个跟你不罗啊来不吹来就罗恩啊来啊就妈妈有哈妈妈好吹有哈普兰啊跟你要加个来要个研究和那跟你个白就老我是不然也没了研究太没也没和要加个你来买研究和老研究说了和那跟你玩有那个咩你妈啊看呢啊姐姐是些茶茶嘞，茶他家嘞，跑到内妈爷妞是吃茶他家了爷妞。
0: 茶，
2: 这是茶。
0: 我那二路哎，茶的，
2: 茶，
0: 那啥都是茶吃了嘛，
2: 哎呀。是茶茶，哎，
0: 是茶茶吃。
2: 侬没念嘛不？
0: 侬第二图，侬还是念啊？哎嘛图，可不用念呢呀。
2: 哎。
0: 啊，是茶茶，我妈妈是念我从从阿弟妈阿婆阿里位阿妈阿弟话的啊。用帮你做门啊，嘛帮你啊，我
2: 你啊，个
0: 你啊，个要个啊，阿妈好，阿你要会，阿你会，喏阿婆，提早嘛接啦，喏接啊，你阿弟嘛要得空来，
2: 我一过夜才会，
0: 我要得空来嘛，公家去查清楚，
2: 过来说，
3: 是买啊，
0: 哦，可爱买，
2: 哎，来
0: 公家去查，
2: 我参加的我安的吗？
3: 有
2: 小伙伴都有
0: 了。公家就吃了那，
2: 朋友
0: 嘛不么大来爱了，
2: 哦，
3: 来了的。
0: 没去等朋友就吃清楚。
4: 把个包给你了。
0: 没去等
2: 朋友要
0: 我，没去等朋友要我。
2: 哦，
0: 那那我铺铺哩哩个大麻花花来过去吃。
2: 怎么是？
0: 你爱住？
2: 舅妈。
0: 阿妈的爱吗？
2: 那这才啥？那他爱啊，就比爱。
3: 哎，爱买不？
0: 哎，爱买买爱买新疆的爱买啊。
2: 还买不爱是吗？
0: 那啊，就什么产业啊？没有开面的，是吃吃啊？就产业样样咯。是什么产业？没开面的几年的。
3: 我都弄你做几年不？
0: 我都弄你哦，没弄做几茬。
2: 哈卡。
0: 我上我上我偷偷那，不让你妈捡几茬。
2: 一片。嗯。
0: 明天吃不完要交，那我几茬。
2: 我的皮包，哎，我
3: 的皮包是白了不？
0: 什么可怜啊！你就用我的钱了不？阿妈，起码得要
3: 有你的房了哦。
0: 啊啊，
3: 你的房，
2: 你的房，
0: 嗯，你的房没得。
2: 哦，那这样呢？
0: 送门弄，五张题目，但那叫有正当用我叫的钱。
2: 去了。
0: 哦，送去没？门弄不好直接打叫的钱。
2: 没事，都那。
0: 没弄不我直接打那话，那啥啥都别去查，
3: 那去了。
0: 那把别那嘞，哎，别那多嘞，别那多嘞，哎妈，哎妈，哎呦嘞，提过提波提波冷冷，我们叫去查。
2: 阿别，
0: 提过提波提波，偏偏嘛，表表那找你水，偏我们都那多去查。
3: 哎呀，哎呀，哈哈哈
0: 哈哈哈！就都怎么来过？那少看，我一买了嘞，又还在等嘞，都太老几家。
2: 阿姆啦，
4: 阿别阿罗，
2: 我阿阿姐要哎，要，
0: 心里都不咋，
2: 你不，
0: 心里都不咋，心里都不爱，阿乔阿豆还那套，心里都不咋，
2: 老，
0: 结不，
2: 哎结不，嗯。
0: 你爱喝什么？也不爱。嗯，买都吃爱嘛。也不，就那龙台那也提不接，接或不接了，那心里都不长安的。
2: 嗯，
0: 这个爱买呢。
2: 嗯。那阿妈就爱老是，
0: 这个
2: 那条呢？这家是
0: 老里不七七，那几茶？
2: 我是，
3: 隔壁我弟弟，
0: ภาษาโบโบจิจิชอบีนี่นี่เลยเหรอง่า
3: ใช่ใช่
0: ชุบีชุบีเจเรชุบีเจเรชุบีเพลย์เพลย์ว่าจีช้า
2: ง่าใช่เพลย์เพล
0: ย์เออตัวเอ็มไหมนั่นชุบีเน่เน
2: ่ง่าใช่ยกเชย
0: ชุบีโอ้โหดีดีเลยน่ะ
2: ง่าใช่โอ้โหดีดี
0: ง่าใช่ง่าใช่โบโบจีง่าใช่โบโบจีง่าใช่โบโบจีง่าใช่โบโบจี
2: ชุบีโอ้โหดีดีน่ะง่าใช่โบโบจีอะล่ะน่าเจอเนี่ย
0: อีเจือเจือเล่อน่าจีช้า
2: ไม่สีทั้งมา
0: อีเจือเจือเล่อแล้วน่าเหงาพยายามอัดตัวบล็อกอ้อแล้วอ่ะ
2: เอองั้นไม่เสีย
0: อย่างอีนี่นี่เล่อน่าจีช้า
2: ไม่สี
3: ไม่ใช่ก็เชื่อ
0: ชีชีเพื่อก็ตาชอแล้วอ๋อแล้วหงดาโคตรแดดน่าจีเองอ่ะ
3: ไม่เสียอย่างอ่ะ
0: ก็จอมันเนสแล้วน่ะอาอุช
3: ีบุบพลากับฟุ้งใจได้ถูกต้องก็ไทยบุ
0: น้องอาชิญาตัวเอ๋อ
3: มาทำอะไรจ๊ะ
0: ทำไมเออ
2: ตัวตัวมันก็ว่าตัวเต็มเออ
0: โชว์โชว์ก็มาเจียงโชว์โชว์ยังมาเจียงจีช้าเลย
3: บัตรบัตรขลังบุล
0: ล์เออน่าเธอเล่ารู้เรื่องกุชิชีเลยน่าเหงาจีเองอ่ะสงการังก็มีผู้จีเลยอ่ะล้อแม่ล้อลีก็หาชีเลยน่าจีเองอ่ะ
2: ไม่ใช่
0: สงเดือนังก็มีผู้จีเลยอ่ะ
3: อยากจีมีอย่างเ
0: ออน่ะเนี่ยชาโยโย่แล้วนะอาจิชาชาโยชามาโยมาโยมาชาโยชามาโยนะมโหสิมาโดแล้วมาเยสัจจีเย่นะจีอ่ะ
2: อ
0: าย
2: สัจจ
0: ีมาเยสัจจีเย่นะมโหสิเนี่ยแหละแหละอ๋อแล้วตัวชาชาเออมาชานี่จอมเย่โง่หนุ่มยานี่ชานี่ง่ะเงี้ยจีหนังเงี้ยจ
3: ีอยู่สามแม่หรออ
0: ันนี้นะครับที่มีจอมชาวชาวมาดีมาเลยเอ็มอ๋อจอมชาวบุงจิตันยารี
2: ชาจิมาอ
0: ๋อมาชาจิอามันตุนยันยันอันนี้นี่ชาจิมีเธอ
3: ก็ที่เราเอ็มบ้านเน
0: าะน้องชาวเล่ชาจิอาชาชาเอร่าเอโดนยังไงจุดตรง
3: ก็ชาโน่ขันโน่สินะดอกขันโน่เอ็ม
0: ที่พออยู่คนทุ่มหน้าที่พอโอโลกาหน้าจิงอ๋อ
3: ชาลาบุงอ๋อ
2: ชาจิชาจิ
3: ชาลาบุ
0: ชาลาบุก็ชาเล
3: ่ชาจิว่าชาเล่ไ
0: หมที่dans ton port de cocona la tapo la tapo dans un nez joli là ha ตัวเอ็มเนี่ยมาจีฮัสินยาชาวมาอาจีฮัจีเอ็นมันเนี่ยชะกังที่ปูปูฮัชาวเช่
3: น
0: ้อง
3: มาฮัชะกังน่าหาน่าช
0: าวน่ายาสังมาทิมเต้มูทานเนี่ยยาจี
3: มาชินยังยังอ่ะ
0: ยาสังมาทิมเต้มูทานเนี่ยยาจีชาว
2: ชุ่มยาชุ่ม
0: ยาชุ่มยาชุ่มน่ายาสังว่าเชียก้าอีกคนเนี่ยยาจะเต้อะก้าอีกคนเนี่ยอาสัวละคนเนี่ยอีน้าอาจิชาลูกคนเนี่ยลูกคือคนเนี่ยจิชาเออก็จบไม่เลี้ยวนบีเอเลเอมาหุดอ่ะมาดีที่ดูมา
3: ช่วยช่วยเนี่ยลูกช่วยเนี่ยเนี่ยแม่ตัวไปมาดีมาเอมาเนี
0: ่ยมาดี
3: พวกกับไปแล้วนี่จงอ่ะพวกกับ
0: มาดีเบียดูเอมาหรออืมนั่นเธอแต่มางานเลยอุชูอ่ะคนดูเรื่องมาจีมันจะดูชื่อยังไงคนจะดูชื่อคนจะดูชื่อ
3: ชื่อเลยชื่อเลยอุลาจี
0: ชื่อเลยนะชื่อเลยอุลามินูแม
3: ่นั่นอินเดโมอุลาญาจีจ้า
0: อินเดโมวันนั้นจะจ้างาดูงาดูงาดู
3: งาดูนะแ
0: ขกอีพอจอขดเต้นี่ยันเนี่ยอุลาพอจอที่เชนี่อุลาจีงาฮะ
3: ไม่ใช่ก็สักคน
0: อีพอจะขดแต่นี่อยู่ละพอจะดูเชนอยู่ละ
3: อีจูอีจู
0: อีจูขออีจูขอก็เอเมรอจูอีพอจะอย่างไรอ่ะ
3: อีเอ๋อกลุ่มกลุ่มอีเอ๋ออ
0: ีบ้องเอเมรออีบ้อง
3: 이거
0: Alo bagugu ne jonya aji.
2: Oh.
0: Ong bagugu ne jonya aji alo.
2: Anta si shu o so sama.
0: Anta ton jonga te.
2: Ikon kele sama.
1: Ola ye nyo ga pae ja ji ho ko ne se se cha le ja ji ja ta ko ja ji ko ne ya ye ni ko ne na byo du ro ye nyo he nyu so la he na nga ko ne ya yan ji ku la me a yam ga pae je la he na ko ne ka ye cha ga le bi na ma ye nyo yu an na lo ye nyo nyu so la he na yu an na gna hu ma u du tho ma
0: gna hu ma yu an na
5: Oh, Lord, you see, it's a poor, you're too young.

那下拉去别家我爱我拉去别家帮把家里老米啊去一顿三里

0: nhà di chê có la nhà ưa mà cứ xin nhà di chê có cái gì mà mơ ơi xin nhà có thọ lù la mía ngô là nhị thô nhị là nhị thô nhị ngà là mà mò nai mà ngơ là nhị thô nhị ngà là hù bà ô la mía ô sơ nhị ngà là mà lù nai mà ngơ lê nhàm ngô sơ nhị chữ lư lô phía đù á mò la nhà Sanyo do chơ Lu lo pya Do lam o la miam O le sha gu tse ni We do zha lam o Mo le na ho o Mo le na ho tse ni U nyo sho am O la miya she la yo yin a do tu ma tu ni ni mo la mya sa ga za yin a za za ma za le ni la mo la a nya e lo yin a ha ti ga mo la gu za nge to da la u ma ngu nya la gu ho gu za Nghe thô đá là ưu mạng ngư mẹ chê thô mò chê lơ đô ngà thô thư ưu lê mì ám ngô. Nà nù gà sà thô ngà mà mò lê á gà sà mà thô yô mò lá nhà. Gà sà bà mà thô yô lê mò lá mì á ư. Habe ye te pi nga ma mo li nya nyu ye ma ma pi yo mo la mi ya ku ka to mo chi nga ma mo li ya tu ma ma chi yo mo la nya tu ma ba ma chi yo mo la mi ya Sato mea u te cha ma chi loi I ma ngơ le ma o sato mea u yo du te cha Ki ngà le mi lo ga o le Ki te le ngà sho ba ma ya le ya Ki te a da le ngà sho ba Ki lo mea o sato
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทั่วประเทศร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
8: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
7: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่ทั่วประเทศพร้อมใจร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพระสงฆ์นิกรชาวอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีณหอประชุมพญานครินทร์สารกลางจังหวัดอำนาจเจริญก่อนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยที่บริเวณสนามหน้าและกลางจังหวัดอำนาจเจริญพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่2ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงพอปรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยการจราจรและภูมิทัศน์เมืองอย่างรัดกุม
10: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะ

0: จนการจัดเตรียมเรือยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073-700-220หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบประสานงานในพื้นที่ได้ทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: โอโบดาจา
1: โอเมชอปเปอร์
0: เบิร์ซุงคา
2: คว้าคว้า
0: เนียซอง
3: อุดูธรรมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ปปรากะเจโคโพปปรากะลือปรากะญอสุหากอสหากอตาชะกะตอเลจอปาโมสาสมูลอพีตาบิยอภาแกปปรากะลือปรากะญอดือยอภาแกบาจอปาโมโดกะเตลอ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด

0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
4: ็ดอปูแวปากะญอโพเนเมบาซะสู้ออมมืออเลวิทยุกะลิลอก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคักเลนตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: thế ý วิทยุกลิลอก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทนลีกจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเธอก็ตอบเปอร์ปากระลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกนาหลอดเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อนเนาะ

No, the omichope dopuve mura pati pupi romosego prado canatapo, pakwa dota popa gulu prakanyo goga. Ta chugaton mugo co quinari, let the lur, anaritici, hetocolosa pelleta lota le, so what ho chiang mai. Satani vidiu krajai siang, hang prate tai jangwat chiang mai. Samangan prachasampan tisam, grom prachasampan, tocolosa de ya, jos sapi.เสมอเฉลิมสิริวงชัยแกมือนี้มือซอลเลอร์อลุนโดตินีดอดิซอลเลอร์กอดจเตเฮตาลุนโดกระเตอเมวดาตาตินิยาอีวันที่13ตุลาคมเนาะวันที่13ตุลาคมเนี่ยแกมือนี้มือซอลเลอร์ปลาที่พบกับโพลเลปกับจเตโพเนเตสับเพนนอบะเราชอดาเวเลอร์ปัดโดวะปลาเฮเกวดาเลอร์วันหยุดราชการโอบิโอซาอุบิโอซามันตลอดมีวดาเลอเฮตาเชก็ต่อเลอปาที่พวกกอโพเลปราจเตโพเนกเนซินอทบากิเลจอปาอันนอกิควีอับลืออับโพมีวดาตาตินิยาอีเนาะวันที่13ตุลาคมเนอาแกมือนิมือซอเชตตุลอซาเลอจอปาอันนอกิควีอาซิโจมือนีเนาะเพื่อทวดาอันนีเตชิลีจอปาอันนอกิควีซิโจในมีวดาเลอวันที่13ตุลาคมนี่คิกะโทแซกิซาแซชิควิเนาะแคนิเดนี่คิกะโทแซกิซาคุชิควิลีดินาโคเนเปทออันนี้ดิชิพระเหตุตะลุโดดิซอลมินิมือซอดิซอยเนเจอกะแทกตอพาตากะเจาะบาคะคือเลจอปาอันนอกิควิอะเกเจเนาะบาคะคือเลตาสวิดิซอลเลจะแปลคือดับปูแวมุคคอนเดเมวดาเลตาเอตากวิเลปกชื่อถอดเลติเลจอปาอันนอกิควีอากอนอนอบากิลญาเลตาชื่อต่อตาดนีคอเลจอปาอันนอกิควีอาซาสมุลอพีปามาบุมาบาเกียนตาปฏิพกกอบโพลกอดจอเตโพในเม็ดทีลอสกุทีสกุกอดเดลิเนปกปากันหลิวปากันยอนในปราพระลาตาคุตาพอเลปฏิเวดาเซนอทอบากิจอปาอันนอกิควีอับเลือโพโอทอเวดาเลญาตบลอเลอตลอดตัดเละสวนหลวงรอเก้าเพลเวกีแม่ปากุปัญญาเฮลากาดอกกระทกกระตือลากาดอสเซกะเนาะปากุปัญญาซอถอดเชบุเชกาเลอดิซอประเคยประขอดเลยปากัญญาก็กับพระเนาะแฮเปิดเดอซอคาแฮเปิดเดอปาโดแฮเปิดเดอปัดสิโพคอโพเลอโอเลเวกีแม่และปลาพระลาสโกตาคุตาเพาะเลอสวนหลวงรอเก้าตัดบลอนในจินิลเลจินิลเลลิเนจินิเกดอปราเลอคอเตดาคอราลอตาเลปากโกเวดาเลเวทีอโคเนาะตาพิตามาเพื่อกมาตาบาคาคือดิเลติจันเลเพื่อกมาตาสินอทบากิจอปาอันอริเคียบเรียบขวดดิเลติจันเลแค่เล็กแค่ช่วยโอเลดิซอปาเมื่อปรามีเวดาโดดดิปุ่นนุ่งอันตาดิอทตาพิตามาดิซอเลปราทะลอตาเอตากุิเห็นเมื่อเลปฏิพกกับพนิทีบาคาคือเลปากัญยอนเนเอกุิและติเลจอปาโดกระเตือเนาะตาดบลอนในเชกแกไม่มีแล้วจอเตะอกว่าในปากโกไว้ดัดเลยพิธีกรเนาะพิธีกรเดอร์จินแลนี่ปากุปัญญาแฮกักดอกโทดอสเซนี่เดอร์ปรากว่าเดอร์ตระการในภาษุภาษาแฮดิสโซเลเซนอทอบาริเลจอปาอับลืออับโคเนาะจอปาอันดอกิควีเนี่ยมันแหลกกว่าดอกเรเลอร์วิดีโออับปูดิสโซเลยูทูบอับปวนตาเนี่ยอาโอจิเนาะเลโดดิปุนุเตลาไว้ดัดเนาะอาเกตตาเชื้อต่อเลอปฏิพกกอโพปัจจเตโพเนสหุสหกมาดิกุดิกาเซเลบะมาเซเกเลปลาพระลอตาคุตาเพาะตาเอตากุิเฮตาโลโดและติเลจอปาอากอเนาะอันนี้ในเกตตาเลอปฏิพกกอโพเลปัจจเตโพกบะมาและส่วนเมญปาดอบาคาคือเตามูส่วนเมื่อเตามูและทิละกออปูโอละกอจเตปูเติร์มีอัลโดก็เติมเมวดาเลอร์ปะเอะบาบาค่าคือเรียกว่าปลาพระลอตไตตากุิเนาะดิซอลเลอร์ปฏิปกรณ์อะเวเนาะไม่มีแล้วปฏิปกรณ์ในดิเลนที่จ่าเลดือปะเอะเนาะเอกวิสุกาเติร์ก่อนจะแต่แก่ก่อนแล้วก่อนเริ่มอัมมือก็เติร์อักขือก็เติร์ปะสั่วเมื่อเตามูเนโอเวดาเลตาสุพีสันยอไตตากุิรักก็เติร์ตะก่อเนาะคิมิตามีบาค่าคือเลอร์ตัดถือตัดท่าพระจะเตโพเนบาเซนอทาบาเซนอทอตาเซมีนิสอลและหลุดโดดเนี่ยก็เตือนและทีละก่อนเนาะเห็นเมื่อเลยที่ก่อโอเวดาเลือดตาเกิดตัดเลยเตือนมีนิสอลและจะเตะกันน้ำคนเนี่ยเอกวีและทีก่อคิดมีบาคาคือเลือดปะเอกวีเลือดตัดถือตัดท่า
นอดิสเลตกาดกาถือทัดาดิยอพักเกลอซะเห็นเมลตาคูตาพ่อโอทอและทีละก่อนอเซอร์มิตมีบาคาคือและจอปานี่หรอตาดิยอพักเกจอปาโดกเตอโอเลปโคซาอันนี้คือแกตาเลตาคูตาพ่อนออาเกตาโอมูเลตาโอมิโชเปอร์แพลทีละก่อปูนอดินาโคนเดออาเกดิสเลปัจจเตโพกบะสิญญาเดกบะมาพอเชยนออีคาเดเฮเตคือดับปูเวนอบาคาคือและจอปาอันนอกเกคุยอาเกโอดีอามีอาจารย์นอจะเกิดเตกนาแค่ก่อนเลยจอปาอันนอกเกคุยในพิตามาตาเลิปากระจกพัวกว่ามาตาเลิปากระจกเตพัวกว่าดิ้นแหล่ที่จะแหล่นอจะเกิดเตกนาแค่ก่อนบาชาและโชเลตาสมือซ้ำมือตาสวิสัชเชเกดออีบล็อมุกอบาคาคือและจอปาเดวิลิกนอตาสวิจะแปลกนาวิลิและเกเลตาสวิบาคาคือเลิแต่เอตากุ้ยแรงเกิดช่วยไม่ยาปะเนาะกันหนาดกว่าเลอแม่ลอยอัตาสวีตะเผือแต่เวดาเลอข้อนานเลอแค่ข้อตะโจเนาะกันหนาดกว่าเนาะ

็เตอลินหอตาสวีบาค่ะคือแล้วแต่ตะกุยแลกิดอลเลอร์ปาตะกึจออาเกตมีตะกึจอแบบอาเกตาเลจซักเฮเตสญากุนาบาค่ะคือแล้วจอปาอันนอกคุยพิตามาตาเลปราจตเตพวกอปราที่พวกอพวกอโอดะระอามีอาจะตื้อเลปราที่พวกอพอปราจตเตพวกเตามูเกทอเนาะดิซอลเลปเลเลญาเนเลปเลเนี่ยมึงกับพัตติเลอันนี้เลเลคือชินยุ่ยชีทอเสพคนในก็สิญญาเกเตามูเลเลปเลเลญาเนประมาเลปัสสุปีเนาะประมาเลมาเก่าเลเซเนาะปัสสุปีเดคาเนดือสู่เขาไว้ดาเนดือตันดูตากรอดลาเนดือสู่ไว้ดารามุนอมันเลมาเก่าเลปีเนาะอันนี้เนี่ยจบมาอันนอกคุยในสิญญาไปเจียวแต่มีเลือดสิญญาไปดาบะสิญญาไปดาที่เนน่าฮูเลตาก็จอดเลปาที่พบกับพุทธลือละตอนนี้อจเวปีเนี่ยจเวปีแล้วเตามวนตาฮะโอคือตาฮาสั่วมั่วเตามูดันบันนาบัตลีเดอลินเนี่ยอาเกตาเลออากมาเลอดิซอที่ก่อตามันหลอกพี่ขาปาเตอร์อันนอกปาเตอร์เห็นเมื่อเลอปัสสูบะเนาะอันนี้เราในจอปาอันนอกอีกคุยเนี่ยคอมยูลิดิจะสัตย์กันนั่นเลยปีดิซอลเลปเลยเนี่ยปัตเตเหมเลยปัสสูเจปัตเตเหมเลยประมาณเหล่มากาเจปัตเตเหมเลยปะโอปะอเจตื้อเล็กแค่ไหนเดอปัตเตมาปัตเตเหมเลยประมาณบะบัชาเลปเลยเรื่องใหญ่ในประมาณคอสูเวดานี่อูรามอจอบปานี่อสิญญาเวลเนาะอพวนเลียเคลียเจอแกซื้อโพแกเป็นรีพวนตาราเดอแต่บะจอบปาบะเก็บการเล่นโดกตื่นเล่นทีละก่อนนี่เนาะสิญญาตาก็จะเนาะข้อในบลอนในบัตรบลอนในเลซูเลดอนแล้วก็บอซูอันตาเล็กเลตาลูตากรอดลาก็เจอขวกรถลาข้อแล้วคุณเลเวบูข้ออาปูอัตโตเนดิซอลเลทีแล้วก็สุปีเนี่ยฮักว่าอัดอาหารโดตากอกเวก็เกยกว่าได้เอ๊ตาตะใครว่ามาตาดิซอลเลตาสุปีตาเสร็จภายในบัตรที่บัตรโตเดียวกันที่พบกับโคเตามูมูเนาะเนาะบากาดาเตเนเชอร์โพเชอร์ลิมมันโลตาบะอามาซาเลนิจะเนาะก็ไก่ขอไข่ได้สิญญานอมีบะอันนี้ตอนเนี้ยคืดแล้วเนาะคืดแล้วก็มันนี่แหละจะแล่จอปานเอาอีกคือเนี่ยชั่วโมงถอไว้ดาดครับบะก็คือเลยแลรอเฮาปื้อพอไว้พอรอเนาะอะเวเนปะกอละอุเลนอปูหมอเลวิบอกอนี่เมื่อละเคลียเจออะพอเลียก็จาดเจเนาะรอเฮาปื้อพอไว้พบปะสิพอก็พลแล้วก็จะขกรถละเดออัตพ่อมือกว่าปะกอละหนอปามือละญาเนี่ยแลเจเนาะแลเดอพอเราซาคิล่ะเดอโพเดอมาเดอแลกกว่าเชนและตัวโดดตัวโจอุก็เราซาเดปฏิพกกับโพบักกะอันเลียจัตโตดีเนาะเนาะอันเลียจัตโตอัมเมียซาเดดิสอลเลแกปัจจเตโพเดตเมดีเนาะตาลอตีลอเชโตบัลเลทีตลอดตัดเลอาปูอาตอลเลปัมมีภาษาโตดีบะปากอยดะเลชื่อนามสกุลตาศิริภานิในบอนในคึดแลเนี่ยคึดแลอตุโคเนมาดิกุดิการเซดอุลตากอรเนาะจอปานอกิคยาตากอเจอเจอามาเจดคะอากอเนาะในบอนิเลตลอดตัดเล่ละปะเลฮิลอปปฏิภพกับโพปราก็จะขวัญด้านนิบาเวดาตบลือละกันตะกะเลนิบาเจรคะเนติจะขอนิเกปัจจเตโพในหลอปะกะมันนี่อะมีอัสสานามสกุลตะบากิบากิเดเตอมูสัญญาปะกะเกถอขอในบอนิมาเวดาเลตต่อตือตต่อตือเมลปะดิซอลเลเลตนะเปบากะคือเลตมุตตะจเวดิซอลเลเปียนตะจะนี่ดิซอลเลอร์อัจจุโอดิเลจัลเลบัตที่บัตโตบัตพระสิพกข้อพุทธอมุนิเลจัลเลข้อข้อในบ่อนเมื่อเลโอเกต่อพระสุปีเนาะข้อข้อในบ่อชอเชื่อเห็นเมื่อเลพระสูตัดดอตัลลาดอเนาะสูตัดดอตัลลาเมกาแฟเมอะโวคาโดอะมินตัลเลกว่าตัดดอตัลลาเนี่ยก็มีตื้อเลเกถ่าเลปะก้อยดักโครงการหลวงเนาะเกถ่าโครงการหลวงบลาบาเลปัตทิพกกอบโพปะก็เจอโคนาเกบาแต่พี่ออกมาอ่อนยอดนะในบลอสูละพอเนาะสูพอสูตาดอตลาสูตาพลตาสารลูเคสานตาโครงการหลวงเปรวดาเออปีตึมมาเลยวดาในบลอในปัสสูเปลี่ยนตาโอเคตอนเลยช่วยปัจเจตมุตตาเจดิสโซเลอร์ปัจเจเปลี่ยนตาจารละมุลละมาเลยช่วยเนาะปลาฮาออกือตาปลาเต่ามุดิสโซเลอร์เตเนพิลมันโลตาบาดันเนมันโลตาพุทธิพุทธศาสนาเนมันโลตาพลตาเลปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนาะมาซาเลนิจ่าบัตรกากาเต่ามุกแค่นี้ในเกศถอดเลือกข้าราชการมีวดาเนบะอัมมีอัสซาลอตีลอเชชื่อนามสกุลเกศถอดกระจกแต่พวกแค่นี้มาตัดเลือกปัดดูว่ากระจุบบูเกศถอดข้าราชการมาตัดเลือกธุรกิจพี่ออกมาเอาแต่บาริบาริโอเลือกทีเลือกก่อโอเดลเลือกตามมือตาคือตัดดิจอบพาแกโอ
นาะมาซาลินจะตื้อเลิกแค่นี้เนี่ยปัสซินทอบากีอับดืออับโขปัสซับพี่นอนเนาะเจ๊บาเนาะโครงการหลวงที่มีเราอุ้ยดัดตอนเราโอ้ดิสกุทิสกุก่อตลอดจัดเล่นเพื่อตอนเลยเลือกโครงการหลวงไม่เล่นหนึ่งนี่เด้อเล่นหนึ่งไม่ตื่นเนาะก็สี่โพคอโพตลอดจัดเล่นพี่เนี่ยอัสสี่เนี่ยโดดทอนเล่ทอเรทอไว้ดะเนาะเล่มือเล่บวนตาเรียถอไว้ดะเนาะมาซาเลนี่จะตาเล่ตาเกตาชาฮีฮัทถอฮัลโลฮัมมันหลุมมันแล้วตาเล่ขึ้นในตากูบากูเซพี่ลมมันลดัดเล่มือเล่บวนเกิดยอไว้ดะเนาะมาซาเลนี่จะดินาโคเนมเป็นเต้ตื่นเต้นจ้าบ่าไม่มีเลยจ้าป่าอันดอกอีกเพียบเลือบโคบาช้าคอดที่คอนโลเนดิสโซเลปันนี่เกียร์ถอกระจดเตะโพธิกษาปุเซเนแฮปปี้ถอไว้ดะเลือจ้าป่าอันดอกอีกฟรีในบาคาจิกาจิบ่าเนาะดินาโคเนปเตเลซาพินอตเซบาเนาะซาพินอตเซบาเดปราเกปกระจดเตโพธิสัจเตคือนั่นเองแต่ละมาดิกุดิกาเตเซเดปันเนบาโอเลทีละก่อนละก่อจดเตดิสโซเลบากิบากิลิปมีภาษาอุลีเนาะมาดิกุดิกาละก็คือมาปเตเลเฮอับดุอับโคเลติเลทีก่อดิกุดิกาเตเซบาเดเกปกุปัญญละเรเนาะพิตามาตาเอกวิเลทีละก่อเอกวิเลตาถือตาธาเอกวิเลก็จะจบปาเนาะเดเกตาเลอันเลือเปรี้ยลีเนาะเหตุเตคือดับปุ๋ยแวอ่ะดีอีแลกดอลเลอร์ตาสมือสามือตาสวิตซาเชอร์ดอกก็หนาดอกกว่าเลอเกมือเกมือดาวสสิธรอัตตาสวิตเตพลึกเนาะอัตเตวดาเลอข้อหนาข้อตาเอเลอแม่ตาลอเนาะ

Ta sa vi la ta eta qui che ko ke to pe ni lo che no de disote gu do pu ve ta ni nya ke mu ni mu so le a lo do wan ti 13 tu la kom ke mu ni mu so le a che to do le cho pa an no ki qui a sa su mu lo pi no di nya ko ne pu ko pla tra la ta eta qui la ti le cho pa le te mi te cho pa le no ki qui ba kom yo le cho pa a thu a ti a clear che tu le ke niเนาะเดี๋ยวพวกก็ดิยอพักแกพวกก็หิรอตายตะกุ้ยเลติเลภาษาเสือผ่านแน่ก่อไม่เมลตาพิตามาในอวดาอ้ามีอาจารย์ที่สอนเลปัดดูว่าปากดูถอดไว้ดานี่เนาะเตอร์มีในเมวดาอุดตาทุกภาษามอดามาบุมาบัตอ่ะอุดาเลปลาดิสอนเลเซนอทบากิจอบปลาเรือผลปากก็ดาพิธีการเนาะดิสอนเลแค่มหาโอจิเนาะมุขอตาเชื่อก็ต่อเลรอคอโอจิมาบุมาบัตติล้อนในซอกฮาอเมียเทียนตาจันนี่เนาะเด้อจะก็แปลกันแล้วตาสวีแต่ว่าดาปุ๊บปาจอปาเลอร์ตาเละสระปิลิปูอัตตาล่อมมากิดอซาคือตาสวีเลอร์ล่อมมาล่อมมาเดอตบัดน้องมีบัดเนาะและขนาดเลดโดดิปุนุอัตตาดิปุนุอัตตาจะแปลมุกอวิเลียเนาะคอมพิวเตอร์ด้วยเพลโอมาเลมาเกพิตามาตาลกุมาดอเดือดบานน้ำเมียนอดินาโคเนจะก็เปลี่ยนเจตาสมือสามมือแล้วกาเคอข้อในตอนในตาเชื่อก็ต่อเลอโอเบลเกแค่ขอดจะก็เปลี่ยนคือนาบาคาคือเลอเลื่อนหรือละท่านอเลวดาตาตือตาเชื่อก็ต่อเลอโอชูดเลเบมือซาพรีก็กะนอและก็หนักเริ่มหมู่ป่าตาเอกคอเนาะหมู่ป่าอัตตาเอเลอสระปิลิปูอัตตาก็ขอเดอเลิกแค่มาหาเนาะขึ้นนารีติเลนยุนารีให้เกตุกกอลดอสาระโอชูดเลก็กาตับลือเนาะ

0: พระเจ้า
1: คิดถึงทุกคน
2: ครับครับ
1: รับพ่อหลวงมากที่สุดรักทุกคน
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับวันที่2ของการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเวทีผู้นำระดับโลกในการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
11: วันที่2ของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาระดับสูงซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยก Building Resilience in a Fragmented World ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ IMF ธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์ในช่วงบ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์พร้อมหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรักษาความเปิดกว้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนในช่วงเช้ายังมีเวทีคู่ขนานที่น่าสนใจเริ่มจากการเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลกของ IMF รวมถึงเวทีเวิร์กช็อป New Economy Forum เพื่อหารือการเชื่อมโยงระบบการเงินการคลังดิจิทัลภาครัฐปฏิพลสนคมมารายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอระแงะเตรียมศูนย์พักพิง48แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน
12: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะโดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน48แห่งพร้อมสิ่งของจำเป็นบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งนี้ได้กำชับให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงทะเบียนกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้พิการและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมตรวจสอบความพร้อมของศูนย์พักพิงและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาแนวทางการประกันภัยพิบัติแห่งชาติควบคู่กับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและบรรเทาความเดือดร้อนภายหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
0: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้นเมื่อถึงวันที่13ตุลาคมของทุกปีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: ทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึง

0: ง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
0: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ั่งหัวชื่นลัว
5: ยอชายยอต้มมือลองเพลงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดดูผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจอบยอบคอลุ
8: อาเชื่อเฮอทีเลลิโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: ตรงวงก้นเฮาเดลอดเพเมื่อนานลูกหลานเกิดขึ้นใหญ่มีลองอุ่นใจในลูกหลานบอกขึ้นมาผมให้กังปันลูกหลานเฮาเฮาเศร้าอย่างใจห่างเพอย่าเมากำผมมือกันเป็นแห้งอ่อนให้กังเพอันห้ายลงอย่าเมากำโดยตรงวงก้นเฮาฮากูกอกตรงวงก้นลอดเพอ่อนหอมมือเฮ็ดสร้างตาเมื่อนาลูกหลานเฮาเฮาขึ้นสูงห่างไกลยันเพ่อย่าเมากำกูมือตาเสก

เมื่อสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงได้ดังเสียงค่ะฮบทบจอมปอมใหม่พี่น้องเขาดีดังห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ค่ะเมื่อในถึงมาในวันหรือการหนึ่งวันเป็นวันอันลำลองตั้งเมืองจึงไทยเปิ้นห้องว่าวันนวมินทรามหาราชเนี่ยค่ะพี่น้องเขาเป็นวันอันดีจมุนใหญ่คุณว่าค่ำในตัวที่เก่าเขาเนี่ยนั่นค่ะเลยผัดยานคาวันก้นเมืองเลยรับตานอนเพกว่าเสียเป็นก็เป็นวันยุกย่องแทงหนึ่งวันตนตาในตัวที่เก่านั่นค่ะเนาะเป็นวันลือการเนี่ยค่ะอ๋อในวันอังคารที่13เดือนธันวาคม12ยังไปเสาร์6ในเป็นเดือน10เมื่อ2คำฮอดถึงมาเสียบางทีก็เลยลือการบางทีก็อ่ำเลยลือการจังหือก็ลีค่ะยังสู้ปันกุ๊กก็ให้อยู่ลีกังยานเพเขียนกันค่ะอยู่จอมขาวหมูขาวนุ่นฮบทุบจอมปอแม่ปีน้องเขาอยู่ค่ะเมื่อได้เป็นวันลำลองตั้งเมืองจึงไทยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเป็นวันอันจมุนเหนือขนมข้ามในดวนที่เก้าค่ะนั่นในค่ะเลยสวรรคตกว่าเสียแล้วที่เป็นวันมักมันเป็นวันลือในค่ะอ๋อเมื่อได้ก็เขาค่ะก็เลยหางเฮียนไว้ปั้นหลายลองหลายอันฝากตัวยินจู้ถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเข้าคิวในในค่ะห้องปล่อยเสียงเขาค่ะนั่นอ่ำจังอัดเสียงลีลีงามๆค่ะเนาะพี่น้องเขายันเพราะว่าญาณนำโทมในแค่นดอกป่องเจอใหญ่นำเสียงค่ะ

เอาค่ะเขาค้ามาถอมด้วยปืนหูตั้งหันอันหางเฮียนฝากตวนจนถึงพี่น้องเขาในวันเมื่อในเนี่ยค่ะอ๋อลุมฟ้าหลงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กค่ะฟิงฟ้าฝนลมก่อแตกเปิงแหลกลายมาติ๊กเย่าในแหละเดลัยรู้เดลัยอ่านเดลัยด้วยในข่าวเงากันอยู่กูเข้ายามนั่นขนาดเนาะกำว่าเดเป็นย้อนเปออิงสันแผ่นดินไว้ว่าลอยไฟแตกว่าลิ้นหยัดผ้าผ่าเจอในแหละสังตูสัตว์เหนือกว้างเขาเลยตายจอมตั้งนำตั้งหลายย้อนฝนตกป่นตีน้ำน้องน้ำหลุบน้ำน้องเป็นจูนำเป็นสึนามิเขาว่าลอยน้ำแข็งเจิมเสนาน้ำปังไหลสูงขึ้นมาเจอในเสซัดน้ำเขาก็เลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายจอมหนังสภาวะฟิงตื้นเป็นอันเป็นอยู่นั่นในนั่นค่ะอ๋อกำกำไหลเงินข่าวว่าร่วมเลี้ยงลงปัดมาตั้งเมืองปุ่นเมืองในในเสและกูเมืองเมืองไหลต่อสู้ปัญหาลงอันในไว้อยู่กูข้าวย้ำนั่นเยาะค่ะเมื่อนตั้งในป้อเป็นข้าวใหม่ในฝนก็อ่ำตกผ้าผ่าผ้าหลังก็อ่ำมีค่ะเมื่อเหลวแต่ก็ย้อนฟิงฟ้ามันแปดเปิงแหลกลายมาแหละในข้าวใหม่ก็ฝนก็ตกผ้าก่อหลังน้ำก่อน้องล้มเหลียงลงปัดเป่าลงมาลินก็ลินกลลินหยุดลินหยัดลินปังเจอในในเมืองเฮาขาก็บ่ใครจอดตัวลงกว่ากูตีเหี่ยวในค่ะอ้อลองผ้าแมปนะคะฝ้าแมปพ้องมือไม่แห้งหนานั่นล้มเตอ่ำนิ่มเตียงไหลมือข้าวล้มมันหมุนซุนไปฮอดมาเสียแล้วมือล้มอันลูกตั้งเสียงจ้านมันออกมาแลล้มอันลูกตั้งไผ่วันตกมาหบกันในนั่นล้มเตอ่ำนิ่มเสียแล้วตกขึ้นกว่าเนื้อตั้งเหนือเหย่าเสก็เฮ็ดให้หมอกกลุ่มเขานั่นมาขับใหญ่กันไว้เมื่อล่มแล้วหมอกกลุ่มอันกามมายากันนั่นติออกเป็นผ้าแมบว่าไหนค่ะลองฝ้าผ่าไหนค่ะย้อนหมอกกลุ่มเจอในมาดุมกันไว้สิแลเนื้อหมอกกลุ่มนั่นซ้ำมีถัดไฟอันผู้ตั้งอันแม่แลมือกว่าญาติถัดเฮาไม่หลงนั่นเต็มหมับเป็นผ้าแมบมาพ้องเฮาเฮาขาวนั่นไม่หนาในนั่นล่มซ้ำมาผ่าญาติสิแลจังออกเสียงมาเป็นเสียงผ้าหลังปลึ้งปลั่งให้ในนั่นขนาดเนาะพ้องเมื่อถัดไฟอันผู้อันแม่อันมีอยู่ในหมอกกลุ่มหนังกันหล่อกันย่ากันและสังกว่าตุ้มย่าถัดอันมีตีตัวไม่อันอยู่จอมห้องก่อกายนั่นห้องว่าผ้าผ่าว่าเจ้าหนังไหนเยี่ยวไหนค่ะนึกว่าในผ้าผ่าอันลูกตั้งเนื้อกลางหาวเสผ่าลงมาเดมีหมอกหนึ่งเหงแปดปากปอกค่ะหนึ่งจะกันผ้าเดผ่าลงมาในมีหมอกหกปากปอกเสอันลงมาถึงเนื้อลิ้นแต่มีหมอกหนึ่งปากปอกกล้วยว่าเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อตั้งไม่ของฝ้าผาในฮวนไม่เฮี้ยงถึง 30,000 ต่อ 50,000 ดีกรีพาเรนไฮและไม่เหลือตั้งไม่เนลิน3ปุ่นต่อ5ปุ่นนะค่ะก้นอันเลยถูกเนี้ยผ้าผ่า3ปุ่นในตา2ปุ่นเลยถูกฝ้าผ่ามือตึกมีตั้งนอกเฮิ้นในก้นอันเลยถูกฝ้าผ่าตา3ก้อนนั่นมีตาก้อนนึงก้อยอันติอ่ำตายในก้นถูกผ้าผ่าตายนั่นตา80ฮาวักในเป็นก้นใจหนุ่มก้นอันไปก้นอันปลายฝ้าผ่าผ้าลังเสกว่าโซ่ไตโคมไม่เสียเลยเนี้ยผ้าผ่าตายนั่นมีอยู่10วักต่อ10ฮาวักในก้นเนี้ยผ้าผ่าตายนั่นกำนำเป็นก้นเหตุการณ์ให้การหน้าว่าเจ้าหนังในคาออย้อนฟิงฝ้าหลากลายแลล่มเลี้ยงปัดเป่ามาเฮ็บตกต้นไม้ล่มอีกตั้งเฮาเฮือนเยลู่แล้วตั้งนำนั่นอยู่ว่าเจ้าหนังในค่ะเฮาซ้ำติเลยเฮ็ดจึงหือตีรถฝ้าผ่าหลานในนั่นค่ะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่าไปลูกจุกสังมีในน้ำมีในนามีในเฮือเจอไหนจึงขึ้นหาเนื้อกล้องไว้ๆคาแลสั่งเจ้าเก่ายิบไว้เครื่องอันป้าทัดเล็กจึ้นว่าเจ้าไหนจึงวุดเป็ดไว้ๆค่ะอย่าไปขี่รถเครื่องอย่าไปขี่รถถิบอย่าไปยิบควันพัดกบในคณะอย่าไปยิบกันเม็ดป้าป้อขนโหเจ้าเก่ารอตังมาเนื่อหนังเจ้าเก่ารอเจ็บมาเจ้าไหนจึงนั่งแปดเสกกำเหลวค่ะแลย้อนว่าผ้าเดผ่าเจ้าเก่าเย้านั่งกองงองกอดหัวเข่าเสกกลมหัวไว้ค่ะอย่าให้ล้มปิ่นตะไคร้อย่าไปให้ร่วมปิดตะไคร้ลงน้องกว่านั่นค่ะนะเนาะไปหาส่วนอยู่ในห้องก่อไก่ลงในกาเจอในห้องก่อไก่นั่นก็อยู่ในกลางมันรถเพลหรือเสเปิลอย่าไปกะกับโฟนอย่าไปอุบโทรศัพท์อย่าไปยิบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่าไปยิบหลอดน้ำอย่าไปอยู่จำหูแรงพักดูอ้อมล้มเจ้าไหนอย่าไปกะอยู่จำมันไหนค่ะย้อนนั่นแหละผู้เลอะเผลอใจอันป้อมคำในป้อมมาคือหลงไว้ประวัติถึงข้าวผ้าเมียผ้าผ่าผ้าหลังมาในถอดเปิดไว้ๆค่ะนะกำดีหยาบคานเจอในคะเนาะก้นเจออันอยู่เศร้าในวานเสฮิตกินสวนให้หน้านั่นไก่เนี้ยผ้าผ่าหรือเสเปิ้ลแหละถูกปันตั้งหูลองผ้าผ่าในนำติเขาเด็ดๆนะคะอ๋อย้อนอารมณ์ฟ้าลงในไม่เฮี้ยงมาติ๊กติ๊กเพสภาวะก่อตื้นเตะเลยทบอ่ำห้างเยี่ยวในแหละถูกรีโฮมหาล็อกไล่แห่ห้ามแก้ไขไว้ลงนาอยู่หนังฮือเตอ่ำเนี้ยผ้าผ่านั่นถูกเลยเฮ็ดจอมขอฟังอันเนาะค่ะหมอกลัดปันพี่น้องเขานั่นอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะนี่ก็เป็นพื้นคู่เที่ยงหนึ่งอันฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะอ๋อ

0: เพราะว่าเจ้าบ้านสั่งการยอกเย็นมีในถึงสั่งการกระชินในจิเลอาปันเจ้าเลอติคาน้อง
1: จิเลอาปันเจ้าอันมีสิกขาวายาติคา
0: น้องนักยองกรรมฐานมหาโพธิเวียนตะคิเลเข้าขาในเจ้าบ้านเลอมีสิกขาวายาติคาน้อง
1: เจ้าเสียหลงญาณวรมีสิกขาวายาติคา
0: เจ้าเสียหลงญาณวรมีสิกขาวายาจอมนังเจ้าสาญาณวรในตามนังลันเนลันเนมาปันเหลือเจนันอังกาลักษณะแปดเบิ่งเต็มทนอยู่เนา
1: ะเต็มทนอยู่ดีคะ
0: เจ้าสาญาณวรในสังวามันเจ้าเลยหับสั่งการกระถินในเย้าจึงตัดเตี้ยบาทขึ้นเย็บเปลี่ยนพื้นดินหลีนั่งว่ามาปันเดินนั่นส่องเตี้ยเปลี่ยนใดข้าหือน้อง
1: ก็เป็นสั่งการเย็บดีงามย่อมสีดีงามเย้าเลยสังลูกน้องตะเบอันเดซวยเทียมก็มีนำเลยสังสังฆาทั้งหลายตะเดซวยเทียมก็มีอยู่ค่ะและเป็นไรอยู่ดีเขา
0: สังการกับถิ่นนั่นสังว่าอำไปไรเย็บเย้าอำไปไรย่อมเย้าป้นในจึงเจ้าจ้างหวานเจ้าจ้างหาดเจ้าเสียหลวงเจ้านั่นเจ้าเหลือถูกดีมาจอยเฉียงคันน้อง
1: เป็นนั้นเสียได้ก็ตาได้ขึ้นกับถิ่นนั่นเป็นเจ้าเสียหลวงเสียกอลีเป็นเจ้าสอนลิกมีตั้งหูนำเสียกอลีตาได้ขับขึงนาการนั่นอำกึ่งนี้เป็นดีค่ะ
0: สังการกับถิ่นอันเป็นมาในสังว่าเอาตูเอาศพเฮ็ดเนลานเนอำนั้นก็เสิร์ฟปานิเยเสเจอเสเปิงเสเลเป็นมาป้นในจึงจินเลยว่าอำจินจังวดใส่ในขยาวสังการกับถิ่นอันเป็นมาเมื่อเหลียวในจินจังวดเสิร์ฟนั่งต้มมาเหนือกลางหาวนั่นคือน้อง
1: จินจังมดเสาเมื่อนังตุกมาในกลางเฮานั่นเขา
0: อันเดคิงกับจินเมื่อเลี้ยวในอันเจอเขียนคู่อันยกอันจำอันชออันอันไปโตเจนั่นเสียเปลี่ยนสังกันดีดีงามงามอยู่น
1: ออันเจอพาเขียนคู่อันใกล้เลยสักร้อยหลายๆปองนั่นขาเป็นพาสังกันอันลีอันเมียดดีดีงามงามดีเขา
0: สังการอันเจคินกับถิ่นในเย็บเปลี่ยนหาห้องเจ็ดห้องเก้าห้องสีจริงสีภายก็เย็บเย้าตัวดีงามเย้าหือน้อง
1: เย้าตัวดีงามดีเขา
0: สังการอันเจคินกับถิ่นในสีมันเผือกสากลาบเหลืองไว้เอเฮเหมือนหนังงาจังสีอำหางดีไว้หือน้อง
1: อันใจซึ่งนั้นค่ะย่อมไว้หลายๆปอกดีงามเย้าแลเป็นนั้นหางลีเข้มเรียบอยู่เขา
0: สังการอันเตคินกับถิ่นในเข้าป้าเนอสังการสามผืนนั่นอยู่อือน้อง
1: ก็เข้าป้าในสังการสามผืนนั่นค่ะและเป็นนั้นกึ่งเรียบตาเดคินกับถิ่นดีเขา
0: สังการอันเตคินกับถิ่นในเป็นผีเป็นคนเป็นเว้ยก็เนอศาสนานังกันมิเจอเจตนาสิเลมาหลู่ต้านไว้ข้าอือน้อง
1: สวัสดีเขาประกาศศรัทธาเขามีเสือเสียนาเผือกเส้นเขาเสือลีงามเสมาหลุดด้านไว้ดีเขา
0: สาธุสาธุดีเยี่ยมดีขาสั่งการกับที่นั่นในเพราะเอาพี่ในชั่มบาเมียนจ้องเปิ่งดีงามดีขายาวเพราะนั้นจึงสั่งการกับที่นั่นในเป็นเจ้าประกาศศรัทธาวันเดอเมืองเหลอมีเสือเสียนาเผือกจึงข่าวเสรีงามสิเลมาหลู่ต้านติคานอสังเชียงเจ้าตะกาศรัทธาเขาเจนั่นจิเลยพ้นดีเจ้าหือคาน
1: อโอ้ขาสั่งตั้งมีไม่ออกปากคำลูกเต่าดังเสงวานป่าเหลียงเว่งตะขี้เล็กแลโฮมบ้าตะกาศรัทธาเล็กอย่าหนุ่มเท้ากูคิงกูนายกูยิงกูใจดีเขาพอนลีอันไลหลู่พาสังการกระถิ่นแลเครื่องหลู่โคตานปริวันกันถิ่นในคาเซ1 ออกข้าวตั้งกว่าดีแล้วก็หลีกล้าขายดีแล้วก็หลีมีคนยากคนเก่ามีคนเจ็ดคนถามสังเสไล่กว่าง่ายไปล้มไล่กล้าไล่ขายดีงามๆสองนักเสือใครเป็นสังก์หึงอำนานเป็นมากำเหลวใครไล่สังก์หึงอำนานไล่มากำเหลวสามโคหนุ่งโคไหวมีน้ำตั้งกินตั้งย่ำมีน้ำไล่อึบไล่ยาบสิบอที่ห้างดีกูจัดกูปานพอเปลี่ยนนางยิงก็แต่ไล่หนุ่งโคอันมีกาคันยาอันห้างดีพอเปลี่ยนก้นใจก็เพราะว่าเรื่องสุดนั่นแต่ไล่หอบทบเงียพุทธาพระเจ้าพอพุทธาพระเจ้าห้องเอาเอฮีพิกูเสงแต่ไล่เป็นเจ้าจังเสไล่ตรากำเหลวสี่กว่าเป็นซาเลปันเลก็ตั้งกินเต็มทนโคหนุ่งโคไว้นำลีดีอยู่ดีเศร้าเต็มทนเงินคำแลเครื่องขี่รถกาซากว่ามีเหมือนอกเหมือนเสือหาตั้งกินลีโคหนุ่งลีเครื่องใจลีอันเลปอมาก็เลยถามซาเลยใจเลยยิบจ่าเสือเหลือเสือไหนมึงกา
2: ก ับสุดท้ายมันเนาะเจ้าเช้าปานขว้างเออมุนจ้างหลัดมีคอหลัดเดลัดแน่เนาะก็มันแหละมือหน้าตะกาเขาแล้วจู้กันหลู่ด้านพาสังกันกับเทงปานันวาจอมเนาะแห่งกลมีตีเข่า
3: แห
2: ่
3: ง
2: กุลมีตีเข่า
3: แห
2: ่
3: ง
2: กุลมีตี
3: เข่า
2: แห่งบุญเจ้ามีดีไหลมีดีศรัทธาคุณเจ้าได้ถามนะแห่งบุญเจ้ามีดีไหลมีดีศรัทธาว่ะนะแห่งกุลมีตีเข่าแห่งบุญเจ้ามีดีไหลก็มีดีศรัทธาสัทธานว่านั้นมันบอกว่าคืออะไรยุ่มย้ำนับถือว่าสัทธาสัทธานว่ากำนันแลกำพัดเจ้าสั่งเด็บปุ่งวางหลาดแหน่ในศพเฉียงศพคำพระเป็นเจ้าว่าคือเนี่ยเตยธาปีปิขาเวตู้ภูมิอย่างมหาประเทศตู้สตูตู้มหาประเทศตู้มหานิโจโทสัมมันตาเปคานังปฏิตรนังโหติเอวาเมวงโคปิคาเวไปคู่ตังกาตาโตกุลาปุกโตไปคู่ตังกานังปฏิตรนังโหติกรรมีชางานเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นกรรมันโยเนี่ยใช่กรรมันกัมพะเจ้าเนาะปาลีพระเจ้าฮ้อไว้พระเป็นเจ้าฮ้อไว้ปาลีมันบอกว่าเออในกัมปุกในลูกหากยาหันตะเปตังเชงเขาเวว่าเกาดีอุพมาลัดเนี่ยเมียวหนึ่งนะเดี๋ยวสะดูดูมหาประเทศดูอ่ะมีตังสินหลงสีสินมาจู่กันไว้ว่าตีตั้งสินหลงสีสินมาจู่กันนานมีตุนไม้หุ้มหลงตัวหนึ่งเออนะพวยมันก็แค้มนะหุ้มเย็นหลีนะกวนลูกวันนอกมาเขากัดกว่ามาปึงเองย่างเศร้าแห้งกินน้ำนอนวันปุกกันนะกวนลูกตีกัดมากกว่ามาปึงเตนานกวนลูกเดวันนอกตีกัดกัดกว่ามาปึงเตนานก็เบอร์มีตุนไม้ตุนเลี้ยออกมาดีกลางป่าหลงตัวไม้หัววันออกมาดีกลางปังหลงสีตั้งสู้นานเป็นตีกวนจังหลายมาปึงอีหุ่มเพยมันเหลือหน้าหนำกาสัมมันตาเปกานังปฏิตรนังหอดีวะเป็นตีนกหนูไหนมาซ้อนนอนกวนในหุ่มเพยมันกลางขึ้นนะกลางคำกลางขึ้นในนกไหนอ่อนหนูอ่อนมาซ้อนหุ่มเพยนอนกวนในโก กูงูกูฉีนเนาะกูอันตรายเลยมาซ่อนอยู่ในหุ่มเคยมันอ่ะปีนเดินนกหนูดังไหลมาปึงอิงตุ่นไม่ตุ่นไม่หุ่มนั่นเออในก่อนเมื่อนานเนี่ยเอวาเมโคปิคาเวไปคู่ต่างกานางปฏิตรนางหอดีกูลาปุกโตในศาสนาเก่าพระอันเป็นยหันทคะตั้งเสียงนายตีเลยปึงเองศรัทธาวะแห่งตู้เจ้ามีดีอะไรก็มีดีศรัทธาอันนี้พระเป็นเจ้าพ่อนี่พระเป็นเจ้าลาดอ่ะแห่งตู้เจ้ามีดีอะไรมีดีศรัทธานะไปคู่ต่างกานางกุลาปุกโตปฏิตรนางหอดีวะตีปึงเองสังขายาหันในศาสนาพิเนหังศรัทธาศรัทธาอันยุ่มยำพระตราสังขาศรัทธาอันใกล้หลู่ใกล้ตันใกล้กาวัดกาวานั่นเองศรัทธาก้อนนั้นศรัทธาอันนั้นอ่ะเป็นดีศาสนาสังขาตั้งอะไรปึงเองวะศรัทธาในมีหลายเมียวด้วยเนาะศรัทธายุ่มยำต่างเสื้อต่างเมียวก็มีรู้ศรัทธามีหลายก้ออันศาสนาที่ไรปึงเองสังขารที่ไรปึงเองนั้นศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาเลื่อมใสในของกินของตาเนาะเป็นดีปึงเองสังขารอย่าห้ามดังไรอ่ะจังว่าแห่งตู้เจ้ามีดีศรัทธาวะแห่งคนมีดีไรมีดีข้าวป้อมอะไรกินข้าวไอ้ไผ่กลุ่มมีแห้งว่าอะไรกินข้าววันวันอะไรกินข้าวอีนมีแห้งเออนะเคยสังกอะไรอ่ะป้อมอะไรกินข้าวเนี่ยแต่ขึ้นมีแห้งกับนั่นแหละแห้งคนมีดีข้าวแห้งมุนเจ้ามีดีศรัทธาศรัทธาเหลื่อมใสหยุ่มยำพระราชสังฆ์ใกล้อยู่ใกล้ตานั่นศรัทธานั่นอ่ะอันนั้นเจรณาศรัทธาอันดีอันเมียเดมีอยู่กูก็กูก็มีอยู่กูก็ไหนนะก็เปิดมีเจนาสถาแลจังที่มาหลุมมาตานยำพองมาเลียวเมื่อนามาว่าเฮลัยมีศีรนาเมื่อนางมือไหนจ้องไหลอ่ำว่าวัดไหลอ่ำว่าเฮลัยมีศีรนาเพ่นเพ่งกันนะจ้องไตจ้องเหนือจ้องห้องจ้องสันจ้องมีไหลจ้องวัดมีไหลวัดมันเหมือนกันหมดยาวมันเป็นศาสนาพระเป็นจอมเหมือนกันอย่าไปไหว้ใจเขียนนะไหว้ใจเขียนจ้องอันนั้นจ้องอันไหนวัดนั้นวัดไหนเข้าเป็นศรัทธาว่านั้นเป็นดีศาสนาปึงอย่างเขาเนี่ยจ้องเดี๋ยวไรวัดเดี๋ยวไรก็เฮอไรไหว้เสียนะเพิกจึงเขาใสเอเล่หนังเฮอตุนไม่หงไม่ให้เขาปอดเดี่ยมฮักกันลงมานานรัวเลยเอาไม่กั้มไม่ทอกไหวป้อมทอกไหวมังปอกมังปอกมันถึงกันลงมามันถึงฮักลงมาตุนไม่หงไม่ให้ของปลอมไม่ออกศรัทธาเขาดังเสียงนั่นกินคานดีพี่เนียงบอคานดีอดเอาเยื่นเอาดึงมันอย่ามันชังมันเถอะนี่เนาะเดี๋ยวอดเอาเดี๋ยวอดกูเจอกูเบี้ยวนะไผเคยว่าหังว่าอันวานั้นเป็นลุ่มผีหงเลยลุ่มปัดมาไผซ้ายไผขวามันเมียวนะมันปัดมาหนังมันติ่มเต้อกิ่งไม่หงไม่ให้อันเขานั่นมันเต้อเสียตาโกดังมันติ่มกันลุ่มมาฮับลุ่มเอาไม่ถอกไว้ไม่ถอกไม่กำเขาในปีนี้อังก็คานตีอวดเอากับไก่ลุยวัดของเขาจ้องของเขาเพราะเป็นผู้ท่านในเฉียงกุฏินะเฉียงกุฏิอ่ะใจจ้องเขาจ้องเมื่อมันมีนาบ่ได้ไว้จ้องเขาจ้องเมืองเมื่อของเขาหลงของเมื่อเนื้อจ้องเขาเนื้อจ้องเขาเนื้อพอไว้เช่นนั้นสังขารแตกเป็นสองยากเกินสังขารแตกนะยาเครื่องสังขารว่านั้นมันใครจะสังขารเข้ากันนั่นน่ะจ้องเขาหลวงจ้องเมื่อหลวงวัดเท่ารู้วัดเพื่อนหลวงว่าไว้ใส่เส้นนั้นมั่งสังขารแตกเป็นสองมันจังเปลี่ยนมาเป็นก้อนเดียวเดี่ยวใจก็เพราะว่าเส้นนั้นที่ก็คุ้นเส้นนั้นนำนำคุ้นไว้ใส่เส้นนั้นนำนำมาสังขารจังแตกกันแตกที่ใดแตกความตะกาเขาจังว่าทีเลไว้ใจว่าอ๋อศาสนาเหมือนกันพุทธาเหมือนกันวัดเพื่อนวัดเท่าอันเดียวกันเนาะดูเลยสวยแถมไว้ศีลนาเพิ่งซึ่งเขาใส่ได้โยกยองสวยแถมพอปันกิ่งไม่หูไม้เอาขันที่อดเอาเยอะเนาะใครเคยว่าหังว่าใครเคยแน่หังแน่ติดเตียนเน้นตาเน่งตาประตานังสุขังทุกข์เน่งตาประตานประสันต่างเน้นตาหนวานั่นติดเตียนสมุขสุขาญาติศรนาอันนี้ห้องว่าเน้นตาวะเนี่ยปาลีนะเน้นตาเนี่ยปาลีนะเน้นตาแช่ส้มสมุขสุขาญาติศรนารู้แล้วอันนี้ในเป็นรูปผิวงั้นได้มาปัดกินไม่หุ้งไม่ให้เขาอย่าไปเหินมันกันรวมมาร่วมใครมามาพอทอกไว้ลีลีมันมาฮักมันมากันรวมมาก็เบอร์ห้องทอกแน่ห้องกั้มแน่นะห้องกั้มกินไม่หุ้งไม่เขาก็รวมมาปัดแหมฮักรวมมาเป็นอาวัยนุ่มเย็นไหนก็มันวางเขากล่อมกว่ากล่อมเฮ็ดอ่ะว่ามันกว่ากล่อมกว่าว่ามันเฮ็ดกล่อมเฮ็ด พราะมันรู้บ่รู้เอาขั้นป้อมมันขั้นหันหน้ามาซะนี่น่ะเอออันนี้น่ะอันนี้รวมอยู่มาปัดอันนี้ปัดกิ่งไม่ให้อันนี้มันเคยมามาใครเคยว่าว่าไปแน่ๆเพราะว่ากลับไปลองจ้องลองว่าเฮานะอย่าไปไว้ใจหรือเปิดโอ๊ดเอาเยื่อเอาตึงมันมันเคยว่าหังว่ามันว่าให้กว่าอันให้ที่กับจุ้มมันมันว่าดีกว่าอันนี้ที่กับจุ้มมันมันว่าให้เหมือนหนังมันทุ่มน้ำลายขึ้นกลางหาวหินหน้าด้วยตกใส่หน้าผักมันขึ้นเออน้ำลายมาหน้ามันมากกว่าทั้งไหนมันทุ่มขึ้นกลางหาวลูกเออปล่อยมามันทุ่มน้ำลายขึ้นกลางหาวอย่าตกใส่หน้ามันขึ้นก็ยังก่อเยื่อเอาโอ๊ดเอากับการจ้องของเสียงศาสนาพระเป็นเจ้าเฮาหน้าอย่าไปเฮอศีลนาเฮาศรัทธายุ่มย้ำนั่นอย่าไปสุดหลังอย่าไปหุนหลังเขาบอกมีไว้รู้ในแต่กะเขามีกูก็น่ะเสียนาสถานในจังที่มารู้เออมีไว้เอานางคือมันที่มีเหมือนเก่านางคือมันที่แก่หรือเก่านางคือมันที่หุนหลังสุดหลังนั่นโดคัดใจจังว่าศรัทธาอันว่านั่นเป็นกัมปาลีเปลี่ยนกัมไตว่ายุ่มย้ำนับถือศรัทธาศรัทธาเนี่ยยุ่มย้ำนับถือเป็นศรัทธา
3: อ๋อกาซาอ๋อกาซาอ๋อกาซากอจ้าเมื่ออันปนมาเย่าสีสังเขไปฉันกำพายามนั้นสู้เมธายาเชโซจุนเชโตใจลูกเมปเจสังลำตันออกเปียนสาวเฮาสู้เปลี่ยนพาลาอันมาเขิดคนผีซุ้มสตาวาจังก้อยทับแทงปรมีชิดสีช้ำซ้ำแม่ดำแก้งกูเยื่อลีนาป้าเจ้าจังซ้ำมาเป็นเจ้าสีทัดแก้งเม็ดกำลีหกปีลุ่มลุ่มสังวนใส่หูไรพ้นไม่เมียนมือเหลือนหกม้วนดีที่ตีวันเปิงเมืองแดงเจ้าเขาในจำไข่ปางกว่าแก่นเจ้าหันแงนหูเชงมดเก่งเย้าเป็นเจ้าเสียผีก้นเขอดเอาพ้นยันตั้งผ่านสามโค้งช่วงเศร้าเท่าตายเปลี่ยนขึ้นเกิดคำเศร้าฮ้อเนตธรรมาเดชนาชีชีพาวายเย้าจังคิวยึดหืนควันเงาเศร้าเฮาเมื่อถึงนิพพานชดคันตีเยื่อใหม่เย็นแปดคันธาสังช่างไว้ปันสัมพี่นันธาตุอาสัมพี่นันธาตุเจ้าเปลี่ยนปุ่นแค้มสาผีคนสัมพี่นันธาตุเจ้าอันแตกใหญ่แล้วกว่าเปลี่ยนพ้องซ้ำอันใหญ่เป้งเม็ดโถแย้มมีหาครอบเสเรื่องดีซึ้งเงินตันคำทองสุกเมาเช่นกังอันเปียงเม็ดเข่าสารหักซึ่งมีหาควักหนังเก่าเหมือนหนังปลาเล่น้ำของไตแฉงเป่าฉีซวยเช่นเด็กซึ่งเปียงเม็ดพันพักกัดลีลีมีเต็มหกควักเย้าเข่าข่าวเหมือนมูเล่กูชันสีอังกีตั้งหลงเก็บป้องสู้ล้อกันเตรียมทนเปียดเปียลายซ้ำอาสัมพี่นันทันเจ้าอันอ่ำแล้วเพอันอ่ำใหญ่แล้วเพเป็นก่อนเป็นกำซ้ำเขียวง่าเจ้าภายคว้าปันเนื้อมือมีเมืองผีตีสินตั้มเสียตีสุรามันนีเขียวง่าเจ้าภายคว้าปัดไตนี่ในน้ำทับไตห่อถีนักกาเขียวง่าเจ้าภายใช้ปันเนื้อเมื่อมีเมืองหลงกุนลาสีเขียวง่าเจ้าภายใช้ปัดไตซ้ำมีเมืองกาลิงกะเล่นตีมีโคก้นลีเย้าเขียวง่าเจ้าสีแหลมหลุดข้างข้อเจ้าสองอันหลุดหน้าผักเจ้าอันหนึ่งเจอนั่นซ้ำอำกาหนีแตกยายกันเย้าสีปิดเจ้าซ้ำมีเนื้อซึ่งเมืองดีว่าสีลิงเปช้างเปียงเจ้าจ้ำมีดีกระลูกโอกระเลดทันเนคุณเมืองสังการเจ้ามีเมืองช้างสายมังขาบ้านเจ้ามีดีป่าปาลีปุกดีเมืองหลวงหมกเข็มนิทาโหเจ้าจ้ำมีในให้อิงตาปฏิสิงเมืองหงตีหนึ่งควักท้องน้ำเจ้าจ้ำมีในวิอีติหารัฐธาจึนเมืองลงสื่อใหญ่ปริพอกาเจดีปริคาราหกเยิงอาสัมปีนทัศเจ้าเชิญเยิงเสริมลิงามสัมพินันทัศเจ้าแปดปีแล้วเพเล็กอีกหาแสนใหญ่ตั้งน้ำในเฮาคาเอาหัววางสู้มูซาแต่งยอดจำไว้เราป ปังเจ้ามาอ๋อแค้นโตทันโตทัศเสภาลาอิหลูเฮาฮาข้ามองกำขอนกว่าตาตูเจ้าขอนได้เช้าหนึ่งกุกเตช้ำลั่นหกแสนสองหมื่นหงเหงเย้าตั้งเชียงนำหนาป้ามือกึดแทงสีสังเขกุกเตช้องล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามเหงในโหลไหลป้ากว่าเมืองเย็นแลให้อันนับเอาป้าเฮาเมื่อเช้าเมืองกันอันนี้เข็นขับวดนันดาทัดตัวทัดเสือพาลาพาลาเจ้าคือเย็นเห็นเป็นทันอาลียาสังขาในย่ามเหลียวแค้นต่อก็มาหับเอาอาลูตันหน้าเฮาคาไหลโหลไหลช่างกูเยื่องคังชึกคึงจากปู่จายอดันอันค้าเยื่องอันลอยตาหมุนหน่อยหมุนนอสาธุสาธุสาธุ
4: ตอนจะถึงพ่อแม่พี่น้องเขาให้ได้ยินชมกันในวันศีลวันธรรมสนังไหนค่ะอำเภออำนาจติดถึงวันเดือน12มวนเย้าเนี่ยค่ะตอนดาพ่อแม่พี่น้องเขาเนี่ยก็อย่าลืมเหตุการณ์ตั้งนี้กุศลกันน้ำนำค่ะตั้งนี้ในเหตุการณ์ไว้นำนำอำเลิกมืออำเลิกข้าวอำเลิกวันมันไหนค่ะนะเฮาหาพี่น้องมาพบมาทบกันสนังไหนก็เป็นอันยินดีเอาค่ะโซกาติผาดยันกันนั่นในก็ยินซุ่มเขาเจอใหญ่น้ำตอนดาพี่น้องเขาไว้เข้าย่ามมีกาคันมาถมซ่อมกันเสื้อหนังไหนค่ะส่งขึ้นมาหบมาทุบกันแทงองทีเก่าๆค่ะเข้าย่ามอันเก่าๆ AM 147กิโลเฮิร์ตซ์ 0538191104 จอมขาวหมูขาวนุ่นค่ะย้อนสู่ฝันกูก็กูเกิลอยู่ลีกินวานค่ะเหตุการณ์คืนนี้ไม่ซึ้งกันเสียกำค่ะตอนดาวันเมื่อไน

0: ในสังคม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวบินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
6: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศไทยช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและยังจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาอธิพยานนท์รายงานค่ะ
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาทแล้ววันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
7: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 160,350 ครัวเรือน รวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ปานามาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์แผ่นดินไหววิทยายุโรปเมดิเตอร์เรเนียนรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ในปานามาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ35กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและส่งผลให้อาคารบ้านเรือนเกือบ900หลังได้รับความเสียหายโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่จังหวัดลอสซันโตสจังหวัดโคเคลจังหวัดเวราโกสและจังหวัดเฮเรราขณะที่รัฐบาลปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ที่เกิดขึ้นมากกว่า300ครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประ

0: ที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้เจ้
2: โอ้ไม่ช็อปเปอร์เ
1: หมือนสุนค้า
2: ป๊อกว่า
1: น้อยจง
3: ปวดดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: งาคือละหูยาชอจิตทอกาไทมีเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทปาตองาคือนิมาลูจาวิโยงาคือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิอปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาคือเตกาเลเลกางาคือมีจอมออเอลูทะหะวิอคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหูชอจิเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบแพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือเตียวคอโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักคือกาวิโลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่ยี่สุข0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อยี่ยี่อ้อขอฮีง่าสุก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

0: งาแม่แลคัดดีแม่เวย
1: คักกะติคาลุเชียเลยนะ
0: แม่ฟรูเชเวย
1: นอแทจมโคคาใครติหาเลย
0: งาล่ะย่อยบัวดิจาปะตอเลยหาจาอยู่งาโตย่อย่อยฟูติเยเลยย่อยโหติเยเลยตะกอย่อหาจาอยู่งาย่อย่อนอซากางาแม่ตอลาไลปออยู่โหชิชาตุเวกางาบุลอกุปิไลปออยู่ย่อหาเลยตะกองาหาเลยจาย่ออมิมากานอติปิงปุติดาจอโหทางาเคงาโหทาเคติมิติจาเวทีมันที่จ้าเลยตัวก็นายโอชอติปากโก้กูมาเผยย่อเขาโลแผลเลยเขาโลก็กูว่ากูมัวเอชีขยายย่อใหญ่ก็เวเลยโยกูมาเผยทีมันที่จ้ากูมาเผยเลยเนาะทีมันที่จ้าอยู่กูพี่อยู่เลยที่เขาเอ๋ยเขามาการเลี้ยงกูลาไปโยกูเลยขนาดเลงอ่ะกูพี่ไปที่เขาเอ๋ยชิเจกันแล้วกูพี่ไปที่เจอเขามาห้องเลี้ยงกูลาไปโยเลงอ่ะขนาดเลงอ่ะที่ป้าเอ็นป้าเล่ที่เลี้ยงห้องอยู่กูพี่ไปโอ้ฟุกข้าจันนี่กูลาโยกันเลงอ่ะเลยแต่กูนอกดิจักยาโสลากูลาไปเลี้ยงอะไรอ่ะมาดิเจ้ากูพี่อยู่งานนอมพี่ละกูมั่วใจละกูมาดิเจ้ากูพี่อยู่อ่ะนี่จ้าละกูพี่อยู่ที่อะไรก็ซะงากูพี่อยู่อ่ะขัดเดียวนอมาปุ่นป้าขัดเดียวละอยู่งาบูจักไปเลยขัดเดียวคนนั้นก็เลยจุดพิษไปสิสุดที่บูละเลยพี่ละเองอ่ะขัดเดียวพอเลยดิเจ้าเลยสิ่งที่คือไอ้เจ้าลูกขัดเดียวก็ละชิวอยู่งาตะกามาดิเจ้าเพื่อเลยแต่สามารถจะติดใจไอ้สิ่งนี้จะติดใจยีดีก็จะจะตีเลยเงาแต่ก็ว่าให้ติดใจติดใจอยู่ช่วยบุญป้าอ๋อน้องมึงกันเลยติดใจอยู่อ่ะ
2: งาปอยาอือยาอือโรเล่จะฟ้าจะป่าปุ่มโง่ใหม่ด้วยปุ่มโง่อาเพิ่มแอลอุท่าปอถ้าชาวปอเนี่ยชาวเขากูเนี่ยชาวเขากูเลยอุท่ากันแล้วเขาขับปอหนึ่งชาวเขาจะไม่ให้เอาขอนอกกูเนี่ยชาวไทยภูเขากูคือเด็ดแน่ขอคู่หรอคู่ชอใช่กะขอคู่เจอจะไม่ไทยชอที่ก็สอแล้วกติสอแล้วเรียนแน่ดิมาเตะกูเองอ่ะคือชีอ่ะปาชิติโมกูไปเจาะก้าเฮียกูไปกูเจาะกูแล้วขอคู่หรอคู่ยาฟีตาติจ้าเฮตาตุจ้าเด็ดกษิมิติจ้าอุทกะตาเตลาวิฮอค่ะเด็กกูฮอค่ะเจาะลาติจ้ากาแฟติจ้าโอเล่โอเล่บุ้ยสิกาโอเล่กาเคมิติจ้าติวกูโอเล่โอเล่ฮอคือกาจ้าเนี่ยเจ้าก็2512ถ้าพ่อค้าหน้าป้าใบปิดละแหละหม้อร้านค้าชาวเขาโกยเด็ดในพระบรมราชานุเคราะห์อำเภอฟ้าอุทาหน้าป้าขอคู่อย่าละแหละอุกะร้านแต่และขอคู่หลอกคู่โอนแนะสูงเสื้อเมล็ดกระเสดพ่อลิจิมะกุลามะกุอุกะลาติมาแต่และย่อตาติและขอคู่หลอกคู่เวมอฮอกก็แหละอุทากะ2512ถ้ากะมึงเฝ้าเชิญหน้าป้าเรามีคู่กันแล้วหน้าป้าพระราชทานชาโกยเด็ดเราติจะเราหุย่ามาปีแหละฟิตาติจะก็เลยอุทกะชีวิกะเอาฮาโจเป็นมาคือเดียชาต้นแรกชาพระราชทานโกเดียอุทกะตีลาเว้นได้เตียโกงะปะเฉียวลาเพราะและเราหุย่าปีแหละเราหุย่าเฉียวสุท่าปอกระเสียมีกิจมาปื้อมาสิเพราะคานิจิเวลากูอากอสิจะเคยผลไม้เวลากูติอุมาติงะปะติโบเตียวิสิบุเบอร์ลิจิฮอกคาลูกกาหนาปะเปียอะไรเขาเรียกเชียวคุวิคอติเกลาเลยเจเบอร์โอเจลูนี่ก็เชียก็คือจ๋วยนอจอสอเดียวกลาชีกาฮอกคาอูขาเลยจะยุบม้าแล้วหนาปะลาติจักคนแล้วอุ้ยกาจอสอเชเบอร์กาหนาคือเชเบอร์กวยแล้วนอดับปุ่มลาติจักเชียวหนาคือเชเบอร์ออรูมาดับปุ่มชอที่ฮาเลยที่เชียวจ๋ววิเชียวที่อุ่นเลยเรามีจ๋ววิดีดีอยู่งาคือด้วยปุ่มชอปอบาข้ามาจากเจ้าวิลาเจพุจากาแฟติติจ้ายันยาโกไลข้าเวียเกอาชีเชชายงานยาคุริมาข้ามาจากเลยให้กับมาติเจ้าแหละงาคือปอนัวโอติกามาจูกาแฟแลรำเจติติจ้าวิให้กับมาติเจ้าเดี๋ยวเรานุกัดเชลเสวะหะชะขอคู่หะชะวิเนี่ยต้นน้ำโอเวจิบิ
3: เ
2: ดี๋
3: ยวกว่าพี่หนูเวอุทากุกค่ะล่ะท่านหนูก็เข้าเฝ้าโจลัง
2: ฮอกคาราท่านวิเชียวงาปลาเข้าเฝ้าเบียวหมอไรเปาะฮากาจัวไปมุ่งงาคือรู้แล้วที่มาจัวมุ่งเฝ้าเรียกรู้แล้วภูมิมณีคู่วิวเบียวเชียวฮอกคา2503ถ้ากะฮาคาเลจัวไปงาคือเตโก2513 14 15จนถึงปี35งาคือฮอกคาไปเข้าเฝ้าท่ากูงากางปลากิเชียวอยู่ก็ท่ากะเรียกกูท่างาปลาจัวท่ากะเพราะข้าลาวิเชียวเขาทักกะลาโกงะปะคิดที่กูลาโกเวจะเฝ้านอปอช่วยเหลือตัวเองได้แล้วโอเชวิดี แล้วก็ยังมีชาวเขาอีกมากที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้คุณจะต้องทำหน้าที่ย่อตาตีและขอคู่หลอกคู่เวียก็ตีและให้มีความเป็นอยู่ที่ดีที่ดีขึ้นที่ขอทักกับที่ชาลาไปคุยงาปาลิแต่ก็งาป้าปอชีปี26ค่าเสร็จละปี27งาเอาเนี่ยสีแลไปเข้าเฝ้าในหลวงที่ห้วยลึกเมื่อก่อนห้วยลึกจะเข้าเฝ้าแล้วเขาคาราสีแรงอ่ะกตินาราก็เลยอาชูจะฟะยาป่าเลยเขาอุลาก็เลยมาพอชื่อโอ้เสริมมาครับปุ๋ยเชียวจะฟะยาดีๆอยู่เขาปุ๋ยดีย่อก็เบียวย่อเลยงะปลาชีจะฟะเชียสีดำโมเจ้าไอ้ละย่อกะนิมาลูย่างะปลาเซเวเขาอุลาก็เลยเต่ก็งะปลากักคานูด้วยปุ๋ยมะกุกัดแต่วิเชียขอคู่หลอกคู่ส่งเสริมอุ้ยหลาติจ้ากาแฟติจ้าเชียวตาบ่าคุยแล้วหนอปากกาติคิกุลาไปคุยปี27อุทัยอยู่อู้งาติปอเจนาอุติกาติฮอกะนาติดาเลยอู้สดทักกาไล่ปอนาปาปาติเชียวอยู่งาฮอกะลาโกติ
3: หนอปากกาสักเ
2: กเวติงาปออุทัยงาปาฮอกะหมดทักกูงาปอช่างพัดเตียละ
3: โอ้ฮาทอปาเล่
2: เอาฮาทอลูกทักปอชิบุเคไม่ให้เลยโอฮากาทอเวอามาแนกองจอกกูเลยงาเฮือกาฮอกคาเชียวกูแต่กงเรียงาเฮือกาผูกพันอสุทักกางาปฏิจุงาปฏิจุกับผูกพันแลออปาลุติกาสอนแลดิฮอกคาปาตอแลแน่ลาหูกูวิเชียวมันคือมาจ่ออสุทักปอเรีย
3: อยู่อยู
2: ่ฮอกคาปาตอแลงาคือมาโคเลมันคือจ่อเวเรีย
3: ใช่คืออตีมมีจ่อเวเรีย
2: เอ้มันมีกับจ่อเชียแล้วไม่ละพอตู
3: ้
2: ไอ้ล่ะบ้ากับข้าแหละจ่อแล้วแน่กับข้าแหละกับฮีแล้วนี่ฮอกคาแม่กูแน่มา
3: จะเคยตีนีลาป่ามาเจอเลยชูโชคชมชูฮูฮูเนี่ยยังเก็บมังกาลาเจอเล
2: ยยั่วยั่ว
3: ข้าแม่ก
2: ็ยั่วเชียวแต่ก็ที่ฮอกคาเซียเชียวไงคือละหัวตาและปุ่มหัวตากุกกาเชียวไงคือการนิมาลุยาเด็ดแต่ก็ยื้อฮอกคาเวตอกคอเปียอะไรเวงไงคือเตรียมมาติดกับติดกันเวงมาบ่าม
3: าบ่าเลยฮอกคาโยลาตาเวตอกคอหนูมาบ่าเลยอยู่แล้วติดกันอยู่เลย
2: เนี่ยติดกันอยู่ไอ้ล่ะก็เตรียมติดกันอย่างนี้เชียวยอตกคอเปียแล้วเชียวบาดมาแผลไอ้ล่ะปกติแล้วเงาหาซากไปเลยเออปกติแล้วแน่ละหูเวลามันละกือเด็ดสูกิเช่แผลตัวเลยสูมีเช่เลยสูมายะตัวเลยสูข้อกันนาเลยเด็ดเชียวขลังกติเลยแน่เอาเยาหันกับขลังยามาที่เชียวฮอกคาเชียวแน่ละหูปลาลูกตีกา
3: แผลไปเลยจะก่อเลยมือแขกกูเปียกันเนี่ยละหูยาวิธียุคคณะชีวิตกาลิเลีย
2: ลาหูยาตีอะไรเด็กงาคุกกระเดกชิบะฮอกคาเซเบเนะปองาเสียตีอะไรเด็กะนิมาลุยาเด็กอาสุกะไทชอมาโกอามาชอกะมาโกตีอะไรเด็กะฮอกคาหาแหละงาคือกันนิมาลุยาไอ้ล่ะโดยโกโนก้าข้างงาคือตีอะไรตีจุ่ยเฉียวงาคือมาเลือเด็กคือตีละหนอมีอยู่ใช่ละหนอกัวละเกมีหาชาด่าวีคุณออกว่าออกออกคาแต่อะไรวิเชียวนะคือออกชอสักกะมาไกลเออ
3: โน่ปุ๊กกะเวลโนสตาวิเจติแม่เลยโนสตาวิเจติไพ่บุรีติกาเปิดติกาก็คุ้มมาพี่เกตุโยปุ๊กกะเวล
2: เยอะเยอะใกล้ใกล้อยู่

Obo da ja vi yo ya ni ma la ka te po tho ka da ja vi yo nyo ya cha ko lo nga hu te po ko ga mi la le yo cho pa u pa lo nga hu ra hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja ko lo nga hu ga phu ga mo da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o la pu le te ga le le cha ta u yo ya vi yo ko lo la se ja le yo rai ka obo da ja ko vi yo ko lo ha yu la vi yo me ค่ะวิววิวเนี่ยละหุยาค่ะพ่อเชื่อพ่อรู้เชตาวิค่ะคิดเพชรลีนะเด็กอะไรเล่ทกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่ก้าแม่ฮาเลดอสัตย์เชลลีนะสิริเจวิวยากาเนี่ยคือไทมิโกะคอโลเล่มุยิคอยามาปุหิวิทับปะโตงาคือเด็กอะไรเล่เก่าเจ้ายาคัสเพตโตลาวิอาณาอากอติพัฒนี่คือต่อดาเลอปุว่ากาไกจูเด็กอะไรเล่ทกาจ้าวิดอวิเชวิจอวิเตจิริลิพ่ออายีอยู่แล้วอาชื่อย่อตัวย่อยากาถะคาเดนฮาซาดักไอสิแม่และยันยิ่งวิอยาเล่ชื่อที่สองคอลุสปุญญียันยิ่งเล่ติชฮาปาอตุบาฮาปาคอลุยันยอติชเสนีหมอนเพวิโยและจะคอยทอกันยี่หินิชขอขอมขอฮาวิอวิอเนราหุยาติพาวติญิเลเลมุหลอกอวิอยาติชตินาลิตาและสาวุมหลอกอติชนาลิทักขะไกติญิเลเลงาฮือราหุข้อรายการอบุดะจาวิทยุเรดิโอพอAM ที่ฮิวโอฮัสที่เกาะกิโลเฮิร์สที่ไลพอและ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยและ TikTok เป้ากานาคาโบก็เวที่ช่องของคอโลกาไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยแม้อวิอเนียราหุยาติพาลุลาและลากากาโมปือเวลาโกนี่คือราหุยาชอบปฏิภัทธกะเปปีไกเปวิโยปีเวลาราเวอาแกอบูอือวิเจสาปีมาโกสากามาวิจิแม่และลียาเซท่าเลงอหลิคอกะรานาไกเปอร์ไทจอมอคูฮอกะโกเวเลลิคอยติปุงอหลาหุยาสารามานามูลิสาราเรนโบฮือเลยูฮือติแกปอกาเลออะงาฮือไทจอมอคูฮอกะวิออบุทาโดโนและกาตาตาวิลิคอยติปุกะรานาไกเปอร์วิโยเคเตแลลียาเซท่างาฮือไทจอมอคูฮอกะโกกาติกาเลงอะหึมีจอมอคูฮอกะโกกาติกาออปาออรามอจอเวเลไทจอมอคูฮอกะทากะฮะยูจอเวงะหึลาหูยานีกะกะลิยูหึนิมาออคโลจอตาเวตอคอยอกึตาเวกะกะไกปะวิยอออรอติกาลอกอเลออวิปักขะดีเลโนเมปุรุพอเชเวเลออวิออญิงะหึราหูยาเผ่วิยอเลออวิปักขะดียอมาเชียวแมเลยอตูมาเชียวยะคะทอกะเลยอวิออคอปุราทางาเมปุรุอติปอเกเลยอเกียวจังเกเลอยอนาอุติกุลาตาเวเลยอไทจอมอคูโอคาหนูเมปุลูอลาทาลีโยกาลโลหะอยู่จอวิเจเลยจอมคุโอคาทักกันอวติดาจอวิโกเลโยกาโตโยกุลาวิทัปปะโตลิงาพอแพ้ไก่ปุวิโยเฮโกเนื้อติกาโลโกเลยอวิปายาอือเลยด้วยปุ่มือพ่อวิอปุจฟะวิยาป่าเลยงาฮือไทมิงโกคอโลเลเนคือลาหุยาชอจิกาอะโลจากัวลาโกเลจอมอคูโอคาวิอบุทะปะตอโยเลงาคือไทจอมอคูโอคาโกกาติกาเมเลยอเลงาคือลาหุยาด้วยปุมุชวาลาเจปิราวิเจออลอติเจเผวิโยเลลาเจงาคือลาหุยาทะปิราเวชริคือคาไกกะด้วยปุมุพ่อลาเจลุชูหุหุติยาหิจิแมจะได้คือกาจวาหิเจอุตินตาเลยะนิคาไกเลงาคือคอยาลอยานี่คือลาหุยาชอเจเจติมาเหไลชอเจทอกาลามีกาเฟมีอิชิมีติผาติจาและเยกาเลหุยกาและไลกาลโกกาจากาดอลาและเคลาวิกามาวิโยเลมีจอมอคุโอคาวิอบุทะปะโตและชวิอคุกาพุติฮาเวออกคอกาเลียอาปุจฟะเลียด้วยปุมัววีอาปุจฟะวีเยียกายาเลียอาพุติฮาวีออกคอลูงาฮือด้วยปุมัววีอาปุจฟะวีเยกาโอฮักเกอวิกาโจวิแม่เลียพุติฮาวีออกคอลูงาฮือไทมิงกอคอลูงากาติกุอยู่แต่เลียปุราธาติปอติโตวิออกคอลูงากาชูเกียวจาโลวิตาวิโยเลติกุโจวิโยเลติฮาบะวิออกคอลูด้วยปุมัววีอาปุจฟะวิออกจิออกคาพุติฮาวิออกคอลูโอฮักเกอวิแม่จอมอคุโอคา
ลาถ้ารอหาอยู่ตาวิออหาแผวิโยอะไรยาเสทากาหนูฮือกันนักไปเปื่อเรียกวิปายาอือย่อต่อยอกไอลาตาเวอะไรยอกาย้ายทากาจอมกุอค่ะโอกาติกาอะไรโดยปู่หมู่พ่อตาลาวิเจเรียกเตเลงาคือราหุยาติพัทธาวะกะหูจักกิตุวิออจีติพัปปีลาวิเจกุมาเรียกเตเลงาคือราหุยากาจอมกุอคาวิออบูทะปะตอนะเลยะนิเวอเยาคโลไทมิงกอคโลเซกาเชเวลีกาฮีเวจุยกาจาเวเชกุออติกาเวเลงาฮราหุมมีมาจอกุกางาฮราหุชอเจอทากะนาลีไทชอคาชเวชอลาเวเลกะโกจกางาฮือยะนิเวอเยาคโลงาฮือไทจอมกุอคากอกาติกายออาสะเลกะเวอันเทวิโยเลจะสวลากุติชขอคิกาลาลอแมเลติชเสญีติชหาปานีฮีงาหางาชกอขอท่าเลงาฮือไทจอมกุอคากอกาติกาอาสะเลกะตาวิโยยะนิคากายยอวิโอโบลิงาฮุมมียามาลือแมเคติแล้วงาฮืออาจุยารัฐบากาเตขอเลเลเลงติชเสญีติชหาปาอคโลแลงาฮือไทจอมกุอคากอกาติกาอาสะเลกะวิออนเพวิทาปาตอยอวิโอบุทาโดโนเลเลงาฮือไทมิงกอคโลอาจุยารัชกาสานาติภาเจวิโยเลกามาติเมยะญิไลกาหัปปะลิยะญิลิญิเตยะเวอะจุยาราชกาสนะติภายะญิกามาติเลติกายกาอะลิงาหือไทจอมคุโอคาโกกาติกาอาสะเลกะวิออนเพวิทัปปะตอยอวิออบุทะโดโนเลเลยอทะตะอุยอยะวิออคโลงาหือไทมิงกอคโลเตขอเลเลเตชะเสญิเตชาปาออคโลแลวันอยู่ราชการโกวินะลิอะจุยาราชกาสนะติภาอากามาติแม่แต่ก็เลวเวียวเนี่ยลาหุยติพัทธาอโลสัตติพาอยู่เวลาและเลจะเคชลาวิโยมหากเวียวเวียวเนี่ยลาหุยติพาอยะนี้กาเลงาฮือจิใหม่ตุนุตุสะถอออคโลทกะยะนี้แลยะเอดูเออาสะติชินิขอโหวิติโมเลยใหญ่ด้วยติพัทธะโลโกจิใหม่ตุนุตุสะถอคโลลุลาและจังกุลาวิยิมิลิมะพุติภามาวะเจยะญิติงเจแมเลยงาคือจิใหม่วิอคโลเวตุนุตุสะถอจิใหม่นะเลยยะเอยะเนติชินิขอห่อเวยะเนมะเฮลิยะเอเลติชินิขอห่อเวชอยะญิเลยยะชะติภาจิใหม่ตุนุตุสะถอคโลลุลาและจังกุลาวิยิมิลิมะพูดได้ผ่ามากกว่าเจ๋อเลยอยากยิ่งเวียวยาวคนรู้มากกว่าเจ๋อแม่เลยอลอกว่าอยากยิ่งเวียวยาวแล้วงาคือมีจอมกุโอคาวิออบุทะโดนอลเลกาตาวิออบุติผ่าไทยจอมกุโอคาโกกาติกาทะตาวิจิแม่เลยเขาก็อยากยิ่งงาคือราหุยากาเจเวียนเผวิทัปปะโตยาปายามีเอจวิเยกาติผ่าลอกว่ายาปายามีติผ่าทัศน์เลจางเกเลยยาลอกฮาเลจ้าเลยเหตุนู้นตัวสัตว์ถอคโลกาเกียกว่าฮะเลยเจ้าลิงก็คือกะย้ายแผ่นจอวิถีปะตอนนั้นเลยฮะเลยเจ้าวิโยเหตุว่าอพยพอิทธิพัตตุกว่ายิมิลิมาผู้ปืนนะเลยอพยพอิทธิพาวกาเกียว

약 하지 말며 걸로 조금만 해로 태우면 나 때도 퍼 50%제 약한 모장 와가 페페 퍼지매 지 하지 말며 허서 퍼 무너만 너의 게리 야니 자그 자저베 마콜레 아부베 같이 후베 아 다비오 니로메 리무찰레다 둘러 리 야니 약한 장와 간 페페 퍼 무이 때 하베 50%제 브알레 갈리 파이산 퍼가 때 하베 50%제 매 타이밍 거 거저 때도 50%제 무이 걸로 라 홀로메 리 타이밍 거 거저 때도 퍼 브알레 타이밍 거 무이 또 퍼가 50% 라츠 아우 타이 리 타이밍 거 허때도 라츠 아우 타이 퍼 50% 타이밍 거 허때도 라츠 아다마 퍼 50% เซและกุฏิพ่อกับขอเชปเซเจแล้วก็ญาณิเวทยาธาไทมิงเกอร์ออกก็เจอติต่อและเรียกฮอติต่อพ่อกุฏิพ่อชอมุยีจอมาล้อเรียกคาเตลมุยีก็มาลาตุเฮเจเลยค่ะก็อย่าสนะใครไกลเลยงาฮึจิเมวิแม่อาจจะก่อลาเวคแกก็มาอาเมียกังงาพัดลูกกับมาพอจแม่เลยแล้วก็อาจจะก่อลาเลยอย่าสนะกับก่อลาไงอย่าสเตน่ะคอนาริทักก้าขอต่ออย่าเวงานาริพัทตัวเวเลยคอนาริท้าขอต่ออาเวเลยอย่าสเตน่ะกับไกเวทับปะต่อแต่กว่าก่อลาเราแม่เลี้ยมสนะเราก็เลี้ยวเวียนเนี่ยละหุยติเผาอยากคาตาวาตุกมุชัดเชกหอตุโยเลี้ยก็เวียนเนี่ยละหุยาขอคนหลอกคู่พ่อใครเพชเชเลขอคนหลอกคู่พ่อก้าเรานาเลี้ยขอคนเฉาเมื่อคว้าแก้ก่อเวก็เลยเลี้ยก็เวียนเนี่ยละหุยาเลี้ยเฉาเป้าป้าหลุดแช่ตาวิกาอย่างนี้เนาะหุยาเพชเชเวียนรอซาตาติผาทอกะอยู่เวลาแล้วอ่ะติแกก้าด่าเจด่าใครเพชวิโยเฉาเป้าเวียนรอกะอุเป้าเวลาหุยาถากาฟูปีเพอแม่เลี้ยค่ะแต่แล้วโอ้เป้าเวียนรอกะเลี้ยเฉาเป้าหลุดแช่ตาเวงาคือละหุยาติผาถากาฟูละเพชวิโยเลี้ยก็จะได้คือกาลิควอติปุเกาะนาซาเลียววิ่งเนี่ยละหุยาดอจอวินากาวิลิควอติพารอรู้ละแพอแม่เลียอย่างนี้เราก็อยากกะจมานะเลียตินาลีตินาลีกาวิเลียวยาเลงอะเราข้อต่อวิติชตินาลีตาเลติชินาลีคาไกอยากให้ชุดิคอติชื่องานนาทิพะเคเลือเหรอนะเลียเคกงานคือวิ่งเนี่ยละหุยาดอจอวิเลียนากาวิลิควอติพาจอวิเราก็รอรู้ละแพอแม่เลยค่ะก็จะได้คือลิข้อติปกเกาะนาซาลือบาไกโยเจดาวิออจอแล้วก็ตาลือเลยมาดาวิออจอแล้วก็ลือบานะเลยค่ะก็ติแก่นานสิแม่เลยจะบูสเลยมีกาตาเว

ไปจุยลือบากะโยจิแมเลกะนักไปวิโยเลเลขอไอติปทอกะแล้วยะนีวิอยากะกะเจวิอนแพวิทัปปะตองาคือราหูยากะลิขอไลปุหลอลูลาเวเลยะเซทาวิมาติกะเลดอยสเกพอเชียวิลโกมัมมีปาลูเวงาคือราหูยาขอแทลุเตียเวเลสารลุติโมกะเวติปพอละเจและเลอญิมาติกะลโกเลลิขอติปอวิตุเซโกเวติปหลอเลอยอเอทาอาลอฟูปิกาวิเจเลยอเอทาลอฟูปิกาวิเจเฮโกวิมานาลีลาหูติกะลโกเลนากะคะเอโกเวลิขอติปพอละสิแมเจโอเคเลเฮโกติคือลิขอติปกอนาเกเอสาแมเลตีปอวิตุเสก็เวลิคอเลสามานาภูกาเวสารลุก็นิลิบุตาเวลิคอเพวิโยติเกกอนาสิแม

สวีเอกะเลตีปอวิเปกตีปอวิเวคาชูเลฮะปวินิมากะโอเคโยเจเลกะนักไปเปลิคอเลตีปอวิตุเซกเวสามานาพือกาตาวิลิคอและงะคือราหุยาลอลุลาวิลิคอตีปอแพวิโยและยันยิกะลีนาลิออยากอญาญะโกนาลิออยาชเลเนคือธรรมลอลาลอเลแคกอยานิมลากอวิออยาลุลาเลอกากาพอนาเลอกาปิลาเชเวเตพอเลเลกาอบูจาแมติกาเลเลเชซาจอซาฮาเลดอซาจาแมดอมเมปิแมอบูจา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนักกีฬากรีธาและว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยพร้อม 100% ไม่หวั่นเจอคู่แข่งระดับโลกในศึกยูทโอลิมปิกเกมดากา2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่บรรยากาศภายในบริเวณอุทยานมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและองค์กรต่างๆร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่13ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปและในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยสามารถวางพวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองหรือสีขาวมาถวายราชสักการะได้ในวันนี้2ช่วงเวลาคือตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 17:00 น.ถึง 21:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประชาชนจิตอาสาตลอดจนประสบกรณิกรชาวเชียงรายร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: เนสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรม รมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงมีพระปีชาสามารถในทุกด้านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ทั้งนี้วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลินจิตส่วนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางกาญจนีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมต่อมามีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆรวมประกอบพิธีการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
0: ขณะที่มณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม

0: ัดกรองสุขภาพอย่างเข้มงวดสามารถรวบรวมโลหิตสำรองได้ทั้งหมด 51,000 ซีซีเพื่อนำส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสภากาชาดไทยเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคต่างๆต่อไปจัจจิรางามนุรักษ์ทีมข่าวสวทขอนแก่นรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
2: ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางอภิญญาเอี่ยมอัมภารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงประธานในพิธีได้ถวายความเคารพวางพวงมาลาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีสมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
3: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณบริเวณหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมืองอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆของจังหวัดพัทลุงจำนวน10รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์
4: นางซิลวานาเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlook ฉบับล่าสุดภายใต้ชื่อความยืดหยุ่นภายใต้แรงกดดันทางเลือกที่เร่งด่วนในการแถลงข่าวเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับมีการเติบโตสูงที่สุดในโลกจากอานิสงส์ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะประเทศไทยที่ IMF เน้นย้ำว่าสามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในปีนี้ก่อนจะทยอยปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.7 ในปีหน้าสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ

0: ศรษฐกิจทั้งนี้ IMF ได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินนโยบายการคลังอย่างรัดกุมควบคุมหนี้สาธารณะและรักษาเสถียรภาพด้านราคาผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1
2: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 17-18 และการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 13 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แม้เศรษฐกิจจะเผชิญปัจจัยท้าทายรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งการเติบโตทำให้ศักยภาพการขยายตัวลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7 จากเดิมที่เคยเติบโตร้อยละ 3-5 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการลงทุนและผลิตภาพการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาด้านการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 86-87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP รวมถึงภาระหนี้สาธารณะ
3: ก็เรายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 2.3% ถ้าเห็นตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่ในเรื่องการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AIที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้ผมคิดว่าปัญหาของเราของประเทศไทยที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ควรจะคอนเซิร์นต่อไปเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
2: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยธปท.จะร่วมแก้ไขปัญหาควบคู่กับการดูแลนโยบายการเงินเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในระยะยาวปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอาทิระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้วิธีการประชุมระดับโลกครั้งนี้นำเสนอทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติด้านกรุงเทพมหานครตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจดูแลความปลอดภัยและการจราจร
4: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดในส่วนของการดูแลภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง ส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงและจากการติดตามพยากรณ์อากาศล่าสุดไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่จัดงานทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ทั้งระบบระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบริหารจัดการพร่องน้ำในคลองต่างๆให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังควบคู่กับการรักษาคุณภาพน้ำส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมพร้อมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณรถดับเพลิงและสุขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
5: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับคือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับ
4: ปลัดกรุงเทพมหานครได้ฝากถึงประชาชนจากกรุงเทพขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางจัดงานรวมถึงพิจารณามาตรการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home ในช่วงวันที่14และ15เพื่อลดปัญหาการจราจรและร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้ไทยชูแนวคิดใช้ AI เพื่อผลิตภาพสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลก
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data Center Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge ขณะเดียวกัน IMF ประเมินว่าปี2569เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง68%ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง4%ในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้จะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลก แต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
8: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อ 2-4 เดือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการเคหะแห่งชาติออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการรวมกว่า770ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงมกราคม2570โดยครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
9: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าปอพอและธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 150,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านคลองและแม่น้ำอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันน้ำตอนบนลงทะเลช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
10: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองและแม่น้ำอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมประสานเปิดทางรับน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดซึ่งกรมชลประทานจะติดตามระดับน้ำและปรับแผนการเปิดประตูระบายน้ำและสูบน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยอาศัยช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลเอื้ออำนวยในการระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการป้องกันไม่ให้ผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและชุมชนที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมกรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามสถานการณ์และประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางระบายน้ำในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบและวางแผนระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการดูแลไม่ให้พื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วกลับมาได้รับผลกระทบซ้ำโดยให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบให้ได้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
11: นายระมันคารโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดตราธิวาสโดยสภาพอากาศประจำวันจังหวัดตราธิวาสในช่วงวันนี้ถึงเวลา 7:00 นวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนตกช่วงบ่ายถึงดึกบริเวณอำเภอยิ่งงอรือเสาะจะแนะเจาะเอร้องสุไหงปาดีสุไหงโกลกศรีสาครสุขิรินและแหวงโดยเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางขณะที่ภาพรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เชิงเขาเฝ้าระวังฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าโดยอิรักคูเวตกาตาร์และบาเรนได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้เศรษฐกิจของทั้ง4ประเทศอาจหดตัวลงตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไป IMF ยังระบุว่าเศรษฐกิจของอิหร่านอาจจะหดตัวลงร้อยละ 7.6 จากผลกระทบของสงครามมาตรการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดว่าช่องแคบฮอร์โมซจะกลับมาเปิดให้เรือสัญจรการผลิตและการส่งออกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสายการบินไฟฟลายของมาเลเซียประกาศขยายระยะเวลาการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลลาอิชาใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย กับท่าอากาศยานเซเลต้าของสิงคโปร์ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียกระทบต่อคุณภาพอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสายการบินจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทราบโดยตรงหลังสายการบินฟลายระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสิงคโปร์มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่193ในวันนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้รัฐบาลสิงคโปร์นำโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันกลับมาใช้อีกครั้งขณะที่มาเลเซียเริ่มเปิดโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วหลังคุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐรายงานว่านายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาและบริษัทด้านการบินอวกาศ SpaceXได้บริจาคเงิน276ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้กับองค์กรที่สนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทำให้เขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่กองทุนสนับสนุนผู้สมัครวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันได้รับเงินบริจาคมากที่สุดราว158ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พรรครีพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้ได้ทั้งนี้นายมัสบริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตั้งกลางสมัยครั้งนี้ไปแล้วรวม366ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคยบริจาคเงินสนับสนุน290ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2567สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งถูกแฮกเกอร์เจาะระบบแล้วปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้สูงถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อากาศเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบทยอยทิ้งอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้านนายกรัฐมนตรีเซเบสเตียนเลกูนูสั่งการให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ดาก้า2026ที่กรุงดาก้าประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2นักว่ายน้ำดาวรุ่งไทยสุภกรใจกล้านันทกฤตตาลีกิจจากรพร้อมด้วย2นักกรีฑาเยาวชนธนกรแดงมณีและพิชยาภาสุขเอื้อยืนยันความพร้อม 100% ในการลงแข่งขันไม่ต้องเจอศึกหนักกับคู่แข่งระดับท็อปของโลกแต่ทุกคนมุ่งมั่นจะทำผลงานให้ดีที่สุดทันีนัทกฤตตาลีกิจจากรเจ้าของเหรียญเงินท่ากบ50เมตรหญิงเอเชียนเอกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพวางเป้าหมายลุ้นติด1ใน3และสุภกรใจกล้าลงแข่งขันประเภทฟรีสไตล์400เมตรหวังทำสถิติดีที่สุดของตัวเองสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เจ้าภาพเซเนกัลจัดบรรจุ25ชนิดกีฬาชิงชัยรวม153เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยได้รับโควต้าเข้าร่วมทั้งหมด28คนจัด11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันแฮนด์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลยูโดเรือพายจักรยานวินเซิร์ฟว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสศึกมวยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยณเวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายธนเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยผลรุ่นใหญ่147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์ครับจากยโสธรชนะคะแนนเพชรวิโรจน์สิทธิ์พันมงคลจากกระบี่ก็ช้ำพร้อมรับเงินรางวัล 250,000 บาทรุ่น135ปอนด์เสี่ยโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่จากเชียงใหม่ชนะคะแนนเด่นรัตน์โนดอบต.สาโรจน์จากกระบี่รุ่น126ปอนด์นาธานลูกบ้านใหม่จากนครราชสีมาชนะน็อกปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จากนครสวรรค์ในยกที่2รุ่น118ปอนด์ราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากพัทลุงชนะน็อกศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามในยกที่3รุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์ม่อน้ำชนะน็อกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากสุราษฎร์ธานีในยกแรกและรุ่น112ปอนด์มวยหญิงปราชตาสิทธิ์ผู้ใหญ่จุก ชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Open เหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่น Pro Runabout GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันาเบล 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟคเกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปหลังอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนสำหรับศึก World Superbike Championship สนามสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันที่สนามเซอร์กิโตเอเฮเรสอังเคลนิเอโตระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้การแข่งขันหมากล้อมไทยแลนด์โกลีก2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท CPO จำกัดผลประเภทแกรนด์ลีกชนะเลิศเป็นของทีมโกเฮาส์อันดับ2ทีมโกแอดดิเทดและอันดับ3ทีมไรโกส่วนลีกหญิงวีแมนลีกชนะเลิศเป็นของซูอาริเซนเซคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกอะคาเดมี่ลีกชนะเลิศได้แก่ทีมแฮปปี้จีเนียสและสคูลลีกดิวิชั่น A อันดับ1เป็นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมส่วนดิวิชั่น B อันดับ1ได้แก่โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาในสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจักรสีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12โดยจัดแข่งขันจนถึงวันที่17ตุลาคมที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวว่ารายการนี้แบ่งเป็นประเภทการต่อสู้และประเภทปัญจักรลีลามีชมรมกีฬาจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน41ชมรมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า802คนทั้งนี้ผู้ชนะเลิศรายการนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันปัญจักรสีรัตน์ชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่5ถึง12ธันวาคมที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายการนี้เข้าชมได้ฟรีณัฐนวัฒน์ประสงค์เจริญผู้อำนวยการตลาดบริษัทมาราธอนจำกัดเข้าพบรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณรองประธานกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือบริษัทมาราธอนหรือหน้าผลักดันวงการกีฬาระดับอุดมศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตองต่อเนื่อง4ปีคิดเป็นมูลค่ารวม 9.8 ล้านบาทเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลศึก AFC Champions League Elite รอบลีกสเตจนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับปักกิ่ง FC จากประเทศจีนลงสนามในวันนี้เวลา 19:15 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มาริโอ ซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าการลงในรายการที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการแข่งขันที่ยากเสมอ แต่บรรยากาศสนามในบ้านก็ทำให้ทีมเยือนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันบรรยากาศในบ้านจะช่วยสร้างความมั่นใจให้สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-271-8511สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลที่ atiraya.e@mhesi.go.th โดยแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหมายเลขโทรศัพท์023333700-4704หรือที่อีเมล atiraya.e@mhesi.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเมื่อใช้นานเกินไปท่านผู้ฟังคะหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยกับผิวหนังนานเป็นปีๆอาจเสี่ยงภาวะผิวหนังติดสเตียรอยและมีผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรงได้ค่ะภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเป็นปัญหาผิวที่มักเกิดจากการใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นใช้หลายเดือนหรือเป็นปีส่งผลให้ผิวหนังเกิดการพึ่งพายาพอหยุดใช้จะเกิดอาการระคายเคืองแดงลอกหรืออักเสบอย่างรุนแรงภาวะนี้พบได้บ่อยในคนที่ใช้ครีมทาผิวโดยไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยหรือใช้ผิดวิธีจึงควรรู้เท่าทันและระมัดระวังให้มากก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ยาแผนปัจจุบันหลายชนิดมีกลุ่มสารสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบเช่นยารักษาโรคภูมิแพ้ยารักษาโรคหอบหืดชนิดพ่นสูดทางปากได้แก่เบโดรเมทาโซนและบูเดโซไนยาหยอดตายาป้ายตายารักษาโรคไตบางชนิดยารักษาอาการข้ออักเสบยาแก้แพ้นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายตัวที่เป็นสเตียรอยด์ทั้งชนิดยากินยาฉีดยาพ่นยาทาซึ่งตัวยาทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกรส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยด์มักจะมาจากการใช้สเตียรอยด์ไม่ถูกวิธีเช่นกินใช้มากเกินไปทาลงบนผิวหนังในบริเวณที่กว้างเกินไปกินหรือใช้นานเกินไปเป็นต้นโดยอันตรายจากสเตียรอยด์มีหลายอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของยาที่ใช้เช่นหากเป็นยากินการกินยาไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ติดเชื้อโรคเป็นเบาหวานมีอาการบวมและความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนเป็นแผลในทางเดินอาหารผิวหนังเหี่ยวย่นตาเป็นต้อต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติรบกวนการเจริญเติบโตในเด็กส่วนภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์คือหากใช้สเตียรอยด์บนผิวหนังเป็นเวลานานอาจเกิดการติดสเตียรอยด์เมื่อหยุดยาหน้าจะแดงมีสิวผดผื่นขึ้นปัญหานี้พบบ่อยมากเนื่องจากมีการใช้สเตียรอยด์เกินความจำเป็นในคลินิกรักษาผิวหนังและเสริมความงามสำหรับการป้องกันอาการผิวหนังติดสเตียรอยด์ไม่ซื้อยามาทานเองควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นหลังจากการใช้ยาภายใน 1-2 สัปดาห์จากนั้นค่อยๆลดการใช้ยาลงเช่นเปลี่ยนเป็นชนิดที่อ่อนลงหรือลดจำนวนครั้งที่ทาหลีกเลี่ยงการทายาบนผิวหนังปกติที่ไม่มีอาการใดๆไม่ใช้ยามากเกินความจำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้ยาทาในกลุ่มฤทธิ์แรงปานกลางและสูงในปริมาณเกินกว่า45กรัมต่อสัปดาห์ในผู้ใหญ่และไม่เกิน15กรัมต่อสัปดาห์ในเด็กหากซื้อยามากินเองแล้วอาการของโรคผิวหนังที่เป็นแย่ลงควรหยุดยาและรีบไปพบแพทย์ผิวหนังทันทีจบบทความประจำวันเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เมื่อใช้นานเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
17: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
19: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
20: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
21: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธนาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กุมติดบ้านก็เป็นกุมติบ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกุมติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้โบดะเจ้า
8: โอ้ไม่ชอบเปอร์
7: เหมือนซุ้งค่ะ
8: ปอกว่า
7: เนาะจง
9: โอ้ดูทำไม
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
9: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
8: โอ้ไม่ชอบเปอร์
7: ย่อทรง
8: คว้าคว้า
7: เบิกซุ้มค่ะ
10: อุดูธรรมา
7: โอบูดาจ้า
9: เปิดโลกกว้าง
7: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
11: ประเพณี
7: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
12: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
13: สีสันชาติพันธุ
7: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
14: ทางคลื่น AM
10: 1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
13: ่แล้วมารวม

0: คะซึ่งจะมีพี่น้องนะคะที่จัดรายการนะผู้จัดรายการสลับสเปลี่ยนกันมาพบเจอกับคุณผู้ฟังค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.วันนี้เมวรัญญาไฟไพโรจน์ผู้จัดรายการภาษากะเหรี่ยงค่ะ
1: ค่ะแล้วดิฉันสุนิธาพรนิมิตสกุลนะคะเป็นผู้จัดรายการภาษาลาหูค่ะ
0: ค่ะเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันอย่างนี้มาเจอกับคุณผู้ฟังนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ค่ะเมย์กับพี่โบนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแล้วก็ชาติพันธุ์ลาหูเกี่ยวกับเรื่องผ้าการแต่งกายนะคะ
1: ใช่ค่ะค่ะตื่นเต้นค่ะก็ออกอากาศทางระบบ AM 1476กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทางเพจFacebook นะคะสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ TikTok ช่องของนคโบแล้วก็TikTok ช่องของ
0: เมย์ My Present ค่ะ
1: ค่ะค่ะก็สามารถรับชมกันได้หลากหลายช่องทางนะคะค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะตั้งอยู่ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: สามารถโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์053 276 007
1: ค่ะ
0: หรือไม่ก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้ทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok หรือว่าแฟนเพจ Facebook ค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้เราสองคนก็มีเรื่องราวนะคะความสวยงามของแต่ละชาติพันธุ์นะคะแต่ละชาติพันธุ์ของเรานั้นมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นน้องเมย์เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือการแต่งกายค่ะ
0: ภาษาวัฒนธรรมการแต่งกายวันนี้นะคะที่คุยกับพี่โบว่าอยากจะนำเสนอเรื่องของการแต่งกายแต่ก่อนอื่นไม่อยากจะขอพี่โบเล่าเกี่ยวกับคำว่าลาหูเนี่ยความหมายเขาคืออะไรล่ะคะ
1: ค่ะค่ะคำว่าลาหูนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ามูเซอร์นะคะแต่ว่าคำว่ามูเซอร์นะคะเป็นคำที่ไม่มีความหมายสำหรับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูของเรานะคะแล้วก็พี่น้องลาหูของเราหลายคนถ้าคุณไปเรียกว่ามูเซอร์นะคะเขาจะไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าพี่น้องลาหูนะคะเขาจะไม่เรียกตัวเองว่ามูเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าลาหูเนี่ยมีความหมายและมีที่มาที่ไปนะคะวันนี้ก็จะเล่าคำว่าลาหูเนี่ยมาจากไหนนะคะจะได้มาแบ่งปันให้กับพี่น้องปักกยอแล้วก็ผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะคำว่าลาหูนะคะคำว่าลาก่อนนะคะลาเนี่ยแปลว่าเสือนะคะค่ะแล้วก็คำว่าหูเนี่ยหมายถึงการปิ้งหรือสถานที่แบ่งปันเนื้อเสือ มีความเชื่อกันว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูเนี่ยเป็นนายพรานที่มีความสามารถในการล่าสัตว์นะคะแล้วก็มีกาลครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือที่เล่าขานมาของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูนะคะมีผู้ชายนะคะไปล่าเสือในป่าลาหูเนี่ยเป็นนายพรานที่เก่งมากนะคะใช้ธนูในการล่าสัตว์นะคะแล้วก็ล่าเสือได้มาตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เอาเนื้อเสือเนี่ยเอาไปปิ้งกับไฟหูแปลว่าปิ้งหรือว่าเอาเนื้อเสือมาแบ่งกันกินอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีที่มาที่ไปของคำว่าลาหูเนี่ยมาจากตรงนี้ค่ะ
0: ก็เหมือนกับภาษาปากะญอหรือว่าในกลุ่มชาติพันธุ์ของกะเหรี่ยงนะคะปากะญอในที่นี้ก็จะหมายความว่าคน
1: ค่ะ
0: ก็จะเหมือนว่าฉันคือคนนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นความหมายที่พี่น้องปากะญออยากให้เรียกแต่สมัยก่อนอ่ะบางคนเขาอาจจะเรียกเราว่าย่างหรือว่าอย่างเงี้ยแต่คำนี้อาจจะเป็นบางคนอาจจะคิดว่าคำไม่สุภาพหรือเปล่าในบางคนนะคะแต่จริงๆมันก็เป็นชื่อที่เขาเรียกกันนะคะแต่ที่คนปลากระยออยากให้เรียกก็คือปลากระยอค่ะ
1: หรือว่ากระเรียงก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่กระเรียงก็ได้
1: ก็เป็นคำที่สุภาพกับพี่น้องชาติพันธุ์ปลากระยอนะคะก็ลาหูก็เหมือนกันนะคะอย่าไปเรียกเขาว่ามูเซอร์นะคะก็ให้เรียกว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูกันนะคะ
0: พี่โบคะกระเรียงเขาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มค่ะจะเป็นกระเรียงปลากระย
1: อ
0: กระเรียงโปแล้วก็เหมือนเป็นปลาหลงนะคะแล้วก็
1: แล้วเห็นมีกระเรียงโปร
0: กระเรียงโปรโพรงอะค่ะโพรงหรือว่าบางทีจะเรียกว่ากะเหลี่ยงโปใช่ค่ะ
1: คือกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันนะคะวัฒนธรรมประเพณีซึ่งภาษาอาจจะแตกต่างกันไป
1: แตกต่างกันมากเลยเหรอคะ
0: แตกต่างกันมากเลยค่ะเพราะว่า
1: สื่อสารการเข้าใจไหมคะ
0: ไม่ค่อยเข้าใจค่ะแต่อย่างกะเหลี่ยงกับกะเหลี่ยง โปรหรือว่าโพรงนี่นะคะอย่างแค่กินข้าวเราจะพูดว่าอย่างกะเหรี่ยงปากกะญอจะเรียกว่าออเมแต่ถ้าเป็นโพรงนี่จะอังมี
1: อังมี
0: ค่ะคือก็จะประมาณนี
1: ้ค่ะก็มีความแตกต่างแต่ก็รวมเป็นหนึ่งเดียวเนาะคือ ชนชาติของพี่น้องปากกะญอนี่นะคะของลาหูก็เหมือนกันค่ะน้องเมย์ลาหูก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มอยู่นะคะก็จะมีลาหูดำลาหูแดงนะคะแล้วก็ลาหูเหลืองที่มีประชากรเยอะๆในประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีลาหูดำแดงเหลืองแล้วก็ยังจะมีลาหูเขียวลาหูขาวลาหูแซ่แล่ค่ะก็มีหลายกลุ่มอยู่แต่ว่าในกลุ่มพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูนะคะก็ถ้าเป็นภาษากลางก็จะเป็นของลาหูดำก็ส่วนใหญ่ก็จะฟังกันเข้าใจอยู่นะคะไม่ได้ต่างกันมากมายขณะที่เหมือนพี่น้องกะเหรี่ยงว่าฟังไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าเรายังมีความคล้ายกันอยู่นะคะก็สื่อสารกันได้อย่างพี่โบจัดรายการนี้เป็นภาษาลาหูดำเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจค่ะก็เหมือนภาษากลางภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการแต่งกายนี่ก็จะมีความแตกต่างไปหน่อยหนึ่งค่ะส่วนใหญ่การแต่งกายของพี่น้องแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะบ่งบอกถือว่าลาหูดำลาหูแดงลาหูเหลืองอย่างนี้จะมีการบ่งบอกด้วยการแต่งกายเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะก็แต่ละชาติพันธุ์ก็จะมีภาษาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปอยู่ที่วิถีชีวิตของเราด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เราอยู่มันก็จะต่างกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาที่ไปของคำว่าลาหูแล้วก็
1: ปากกะญอ
0: ค่ะในช่วงแรกแล้วก็พูดคุยกันเท่านี้ก่อนเรียกน้ำย่อยกันนะคะว่าลาหูกับปากกะญอเนี่ยก็จะเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในประเทศไทยน
1: ะคะ
0: ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเราก็เป็นคนไทยเนี่ยแหละแต่แค่เราเป็นชาติพันธุ์อีกชาติพันธุ์หนึ่งที่มีภาษาที่แตกต่างจากภาษากลางก็คือภาษาไทยนะคะในช่วงแรกเราพูดคุยกันเท่านี้
1: พี่โบมองว่าเดี๋ยวนิดหนึ่งนะคะพี่โบมองว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นี่เหมือนดงดอกไม้นะคะดงดอกไม้ที่มีความหลากหลายสีทั้งสีและกลิ่นเนาะแล้วก็ความสวยงามนะคะเพราะว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นี่มีความงดงามอยู่ในกลุ่มแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เลยนะ
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นกลุ่มเยาวชนนะคะกลุ่มชาติพันธุ์อยากจะให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ของตัวเองนะคะให้รักษาวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือว่าภาษานี่นะคะอย่าให้เด็กรุ่นใหม่ทุกๆคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่พี่โบพูดเลยพี่โบสรุปหมดแล้วอยากให้เรารักในความเป็นเรานะคะไม่ว่าเราจะเป็นปากกะญอหรือว่าลาหูหรือว่าความเป็นไทยเราก็ต้องรักษาสิ่งที่เรามีไว้อย่าให้หายไปกับการเวลาค่ะไปพักฟังเพลงกันอีกสักเพลง2เพลงนะคะเพลงกะเหรี่ยงแล้วก็เพลงลาหูไปที่เพลงลาหูเลยค่ะที่พี่โบเตรียมไว้นะคะแล้วก็ไปเพลงที่2กับเพลงกะเหรี่ยงชื่อว่าโมตะแอะนะคะ
1: เกี่ยวกับ
0: แม่ค่ะความรักของแม
1: ่ซึ่ง
0: พี่น้องขอมานะคะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: 오미쇼페
1: 녀송
0: 화화
1: 말씀카
2: 우두타마
1: 어보다자
0: เปิดโลกกว้าง
1: ฟังเสียงแห่งขุนเขา
2: สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
3: ประเพณี
2: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
0: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
4: สีสันชาติพันธุ
2: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
5: ทางคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
4: ่แล้วมารวมพลังชาติพันธุ์ไปด้วยกัน
6: กลับเข้ามาสู่รายการสีสันชาติพันธุ์อยู่กับมีวรัญญาไฟไพโรจน์ผู้จัดรายการภาษาบัวกิญยอค่ะ
7: กับสุนิทาพรนิมิตสกุลนะคะน้องโบหรือว่าพี่โบก็ได้วันนี้อย่าเป็นน้องโบแล้วนะ
6: เมื่อกี้เราลืมอย่างหนึ่งพี่โบเราลืมทักทายเป็นภาษาของเรา
7: ใช่ค่ะ
6: ทักทายยังไงนะของพี่โบ
7: ขอพี่โบนะคะมี2อย่างนะแต่ว่าตอนนี้เรารณรงค์ให้ใช้คำว่าออโบดาจา
6: ออโบดาจา
7: ใช่ค่ะ
6: นะคะถ้าเป็นกะเหรี่ยงก็จะเป็นโอมุโชเปอร์ค่ะ
7: ก็เป็นคำทักทายเวลาเราเจอกันใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะแล้วเข้ามาสู่ช่วงที่2แล้วมีอยากจะมาเมื่อกี้เนาะที่เรากลืนกันในช่วงแรกว่าเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผ้าวันนี้พี่โบมีเรื่องผ้าของราหูใช่ไหม
7: ใช่ค่ะก็จะมาแลกเปลี่ยนกับน้องเมย์เนา
6: ะ
7: พี่น้องปักยอเนาะเพราะว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีอัตลักษณ์ที่เป็นลายของแต่ละชาติพันธุ์นะคะก็จะไม่เหมือนกันการแต่งกายของเราจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เน
6: า
7: ะ
6: เรามาเริ่มกันที่การแต่งกายของผู้ชายก่อนไหมคะว
7: ่
6: าผู้ชายราหูกับผู้ชายปากยอเนี่ยเขาแต่งตัวกันยังไงเริ่มที่พี่โบเลยค่ะ
7: ได้ค่ะก็การแต่งกายของผู้ชายราหูนะคะก็จะเป็นเสื้อเนาะจะเป็นเสื้อชาติพันธุ์ราหูนะคะพื้นจะเป็นผ้าพื้นดำนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการประยุกต์ไปเป็นสีฟ้าสีขาวสีแดงบ้างนะคะตามยุคการเวลาเนาะก็มีการประยุกต์ไปเป็นแฟชั่นอยู่นะคะแต่ว่าการแต่งกายของชาติพันธุ์ราหูดั้งเดิมนะคะของกลุ่มผู้ชายเนา
6: ะ
7: พื้นผ้าจะเป็นสีดำเลยนะคะทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงเนาะแต่ว่าเราจะประดับด้วยลายผ้านะคะลายผ้าแล้วก็ได้ด้วยนะคะจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงก
6: ็
7: จะมีสีที่แบบโดดเด่นอยู่นะคะแล้วก็จะเอาเทคนิคนะคะเย็บปะติดผ้าหลายๆสีนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตแล้วก็ธรรมชาติและความเชื่อของพี่น้องราหูนะคะ
6: ค่ะซึ่งเมย์เคยเห็นผ้าลายของราหูเขามีความละเอียดมากอันนี้เขาเย็บด้วยมือหรือว่าเขาใช้เครื่อง
7: สมัยก่อนนะคะใช้มือหมดเลยเพราะว่าไม่มีจักรเย็บผ้าเนาะก็จะใช้มือในการเย็บผ้าหมดเลยค่ะก็กว่าจะได้เสื้อ1ตัวแล้วก็ชุด1ชุดนะคะบางทีก็ใช้เวลาเกือบจะเป็นครึ่งปีนะคะก็พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ราหูนะคะช่วงที่ยังไม่ถึงปีใหม่เขาก็จะเอาผ้ามาตัดเป็นชุดไว้แล้วค่อยๆประดับไปปักไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอถึงปีใหม่เขาก็จะเอาชุดใหม่มาใส่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไงค่ะ
6: แบบนี้ใช่ไหมคะก็แอบถามราคาหน่อยได้ไหมเพราะรู้สึกว่ามันละเอียดละออมาก
7: ใช่ใช่อันนี้ของผู้ชายน
6: ะ
7: ของผู้ชายก็ถ้าเป็นของผู้ชายที่ปักมือจริงๆนะคะแฮงแม็กเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ราคา3,000 ถึง 5,000 ค่ะ
6: ว้าว 3,000 ถึง 5,000
7: ถ้าเราติดเม็ดเงินอีกนะคะหลักหมื่นค่ะเดี๋ยวนี้เสื้อชุดเสื้อตัวหนึ่งเป็นแสนก็มีนะเพราะเขาติดเงินจริงอะค่ะ
6: อย่างนี้ก็คือตัวหนึ่งนี่เราใส่ได้หลายปี
7: หลายปีเขาก็จะเก็บไว้ดีๆค่ะแล้วก็เสื้อของกลุ่มชาติพันธุ์ราหูนะจะไม่ซักบ่อยนะคะถ้าซักบ่อยๆเนี่ยสีจะซีดแล้วก็เหมือนจะเปื่อยเหมือนจะไม่สวยอ่ะเขาก็เลยไม่ค่อยซักบ่อยนะ
6: คะ
7: เขาก็จะใช้วิธีการถนอมดูแลผ้าด้วยการตากแล้วก็เวลาตากแดดนะเราจะไม่เอาด้านที่เป็นข้างนอกเนาะตากนะเราจะเอาพริกด้านในมาตากค่ะเพราะไม่ให้ผ้าซีดอย่างเงี้ยค่ะ
6: อันนี้เราพูดถึงเสื้อนะแล้วส่วนกางเกงล่ะคะมันจะมีความแตกต่างกันไหม
7: กางเกงก็จะเหมือนกางเกงสะดอเนาะก็ผู้ใช้ก็จริงๆแล้วจะใช้มัดเอาสมัยก่อนจริงๆนะคะ
6: ใช่ค่ะ
7: ก็จะใช้มัดเอาเหมือนกางเกงสะดอถ้าเด็กรุ่นใหม่ปัจจุบันนะเขานุ่งไม่เป็นเขาก็จะใช้เข็มขัดมาใส่ค่ะก็เหมือนกับเตี่ยวสะดอนี่แหละค่ะเหมือนของพี่น้องปากยอนี่แหละค่ะแล้วก็บางคนก็อาจจะใช้วิธีใช้หนังยางหรือเขาเรียกว่าอะไรอะที่ใส่เอวอะที่เป็นยางอะที่ยืดหยุ่นได้อะเวลาใส่เอวอะที่ขอบกางเกง
6: ยางย
7: ื
6: ดใช่ค่ะ
7: เนี่ยพี่โบก็ใช้ภาษา
6: เย็บใช่ไหม
7: ใช่เอานั่นมาใส่เพราะว่ามันใส่ง่าย
6: มาใส่
7: ง่ายถอดก็ง่ายใส่ก็ง่ายค่ะ
6: มีแค่เสื้อของผู้ชายนะคะ
7: อันนี้ชุดผู้ชายค่ะ
6: ยังมีความละเอียดแล้วก็มีราคาสูงมากเหมือนกัน
7: สูงค่ะ
6: ใช่ค่ะเรามาต่อกันที่ของปากกันยอบ้างดีกว่า
7: ได้ค่ะ
6: ผู้ชายนะคะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยเหมือนของพี่โบเลยค่ะซึ่งแบบดั้งเดิมโบราณจริงๆอ่ะผู้ชายไม่มีกางเกงใส
7: ่
6: เขาจะใส
7: ่อะไรอ่ะ
6: เขาจะใส่เสื้อแบบนี้ค่ะพี่โบ
7: นึกว่าไม่ใส่กางเกง
6: ไม่ใช่ไม่ใส่คือเขาจะเห็นเสื้อกระเหรี่ยงไหมคะที่เป็นทรงกระสอบ
7: แต่ยาวๆ
6: จะเป็นยาวๆเลยเหมือนเสื้อกระเหรี่ยงผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานใช่บางคนอาจจะยาวถึงหัวเข่าหรือว่ายาวถึงตาตุ่มเลยก็
7: ม
6: ีซึ่งก็ลวดลายก็จะเป็นลายเรียบๆก็เหมือนเสื้อผู้ชายสมัยนี้ค่ะแต่ว่าด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไปก็ค่อยพัฒนาขึ้นเหมือนจะใส่สั้นลงเหมือนเป็นเสื้อครึ่งตัวแล้วก็จะรับวัฒนธรรมการนุ่งผ้าสโลงจากมอญนะคะชาติพันธุ์มอญแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงลวดลายในแบบของพี่น้องปากกันยอกะเหรี่ยงค่ะซึ่งการนุ่งแบบนี้นะคะเราจะเห็นได้ในแถบภาคตะวันตกแล้วก็ในแถบพม่าค่ะที่เขานุ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะเปลี่ยนแปลงตามเขาเรียกว่าพื้นที่ที่เขาอยู่ว่าเขาอยู่ใกล้ใครเขาก็จะแต่งตัวประมาณนั้
7: น
6: แล้วพออีกแบบนึงนะคะพัฒนาอีกแบบนึงก็จะรับวัฒนธรรมจากพี่น้องไทยใหญ
7: ่ไทยใหญ่
6: ค่ะพี่น้องไทยใหญ่ก็จะนุ่งเป็นกางเกงสะดออย่างที่พี่โบพูดนะคะซึ่งบางทีเขาอาจจะเรียกว่ากางเกงขาก้วยนะคะกางเกงขาก้วยแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ผู้ชายเขาจะเรียบง่ายก็คือใส่เสื้อแล้วก็
7: ไม่ได้ประดับเยอะน้องผู้ชายเหมือนของพี่น้องลาหูก็ใช่อาจจะประดับเม็ดเงินหรือว่าลวดลายแค่นั้นนะคะ
6: ใช่เขาจะเรียบๆแล้วก็ราคาของเสื้อเมื่อก่อนอะตัวแค่300กว่าบาทนะคะแต่สมัยนี้อาจจะอยู่ที่500บาทขึ้นไปแล้วแต่ว่าจะเป็นผ้าทอมือหรือว่าผ้าทอเครื่องถ้าทอเครื่องอะก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าทอมือก็จะแพงขึ้นหน่อยเพราะว่ามันเป็นไอ้ฝีมือแฮนด์เมดนะคะ
7: ใช่ใช่ค่ะ
6: นี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เราบอกเนาะแล้วแลกเปลี่ยนกันของ
7: ใช่ใช่ของผู้ชายกันก่อนเนาะผู้หญิงยังไม่ไปนะคะ ตอนนี้ฟังของผู้ชายก่อนเนาะ
6: ใช่ค่ะ
7: เราสังเกตได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เรานะคะผู้หญิงกับผู้ชายนี่การแต่งกายนี่คือแบบผู้หญิงนี่จะมีเครื่องประดับเยอะเนาะ
6: ใช่ค่ะ
7: แต่ว่าผู้ชายก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียบๆหน่อยนึงแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็เหมือนจะเป็นเหมือนกันนะคะ
6: ผู้ชายบางพื้นที่เราก็จะมีการโพกหัวด้วยนะคะเพราะว่าเมย์ว่าที่เมย์สังเกตนะอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนหรือว่า
7: หนาว
6: อย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีการโพกหัว
7: ของลาหูก็มีค่ะอย่างถ้าแต่งให้เต็มยศนะคะแล้วก็แบบดั้งเดิมเนี่ยผู้ชายก็จะต้องพกหัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เราเนาะมาจากกลุ่มแถบทิเบตเนาะแล้วก็จีนมณฑลยูนนานแล้วก็เข้ามาไทยลาวพม่าแล้วก็ไปอพยพไปอีกประเทศที่3ก็มีเนาะ
6: ค่ะ
7: ก็ส่วนใหญ่ก็มาจากแถบหนาวก็เลยว่าดูการแต่งกายของพี่น้องลาหูนะคะก็จะเป็นเสื้อแขนยาวกางเกงก็ยาวหมดเลยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าอากาศอาจจะหนาวแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเนาะใส่แบบเต็มแบบดั้งเดิมอ่ะโอ้อยู่ไม่ได้ร้อนค่ะ
6: ต้องอยู่ในห้องแอร
7: ์เหงื่อเต็มเลยค่ะแล้วยิ่งมาพวกหัวอีกเนาะโอ้ร้อนมากแต่ว่าการแต่งกายก็จะประยุกต์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะกลายเป็นแฟชั่นแต่ว่ากลุ่มพี่น้องแต่ละชาติพันธุ์เนาะเขาก็ยังคงอนุรักษ์แล้วก็ดั้งเดิม
6: ก็จะใส่ไว้อยู่นะคะในโอกาสสำคัญต่างๆงานแต่ง
7: งานปีใหม่
6: ทำบุญต่างๆ
7: ใช่ใช่ค่ะของลาหูนี่จะใส่ช่วงเทศกาลกินข้าวใหม
6: ่
7: หรือปีใหม่เนี่ยหรือว่าที่เรียกว่ากินบอเนา
6: ะ
7: แล้วก็จะแต่เต็มยศเลยนะแล้วก็จะใส่แบบส่วนใหญ่นี่พี่น้องที่อยู่พื้นที่สูงเนาะเขาจะยังอาจจะอนุรักษ์อยู่นะคะแบบดั้งเดิมนะคะแต่ว่าเด็กที่อยู่ในเมืองเนาะก็จะมีเปลี่ยนไปเป็นแฟชั่นบางทีก็แฟนชายเยอะก็ไปก็พี่โบว่าไม่ดีนะแต่ก็มันก็ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างมูลค่าเนาะเป็นการตลาดให้คนอื่นเขาได้เอาลวดลายของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ไปประยุกต์เนาะให้เป็นแบบเสื้อผ้าแบบน่ารักน่ารักอ่ะ
6: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีเสื้อผ้าประยุกต์เยอะนะเพราะว่าเราพูดจริงๆคนที่ทำเสื้อผ้าใหม่เขาก็เหมือนดีไซเนอร์เขาได้ไปเรียนการเย็บปักถักร้อยแล้วก็วิธีการออกแบบเสื้อต่างๆนะคะเขาก็มาทำในแบบที่เขา
7: เดี๋ยวนี้นะเขาจะไม่ใช้ไม่มียุคปัจจุบันนี้เนาะคนเราเนี่ยไม่ค่อยมีความอดทนน้องเมย
6: ์
7: จะมานั่งปักเส้นได้ทีละอัน2เส้น3เส้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไหวเดี๋ยวนี้เขามีจักรนะจักรใช้จักรในการปักลายต่างๆนะเดี๋ยวนี้แล้วก็สวยด้วยนะ แต่ว่าพูดถึงคุณค่าทางจิตใจเนาะมันก็สู้ที่เราใช้มือทำไม่ได้เนาะใช้มือทำนี่คือแบบค่อยๆแล้วก็ประณีตแล้วต้องใช้ใจทำด้วยถ้าสมมติว่าเราไม่มีใจทำเนี่ยลวดลายออกมาก็ไม่ค่อยสวยนะ
6: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างคือความคงทนไม่รู้สึกว่าการทำด้วยมือมันจะทนกว่าการใช้เครื่องเพราะว่าเครื่องมันจะไม่ละเอียดเท่ากับที่เราทำ
7: และอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นเครื่องเนาะเราไปโดนได้อ่ะสักเส้นหนึ่งอย่างเงี้ย
6: ขาดหลุด
7: ก็หลุดไปเรื่อย
6: ๆใช่ค่ะ
7: แต่ก็ราคาก็จะต่างกันเนาะอย
6: ่
7: างใช้จักรเนี่ยราคาก็จะเบา
6: ใช่
7: เบา
6: เพราะว่ามันทุ่นแรง
7: ใช่ค่ะแต่ถ้าใช้มือทำเนี่ยก็แพงอยู่นะคะ
6: งั้นในช่วงนี้เราพักกันแค่นี้ก่อนนะคะเวลาเราก็ตามมาเรื่อยๆเราไปพักฟังเพลงลาหูอีกสักเพลงแล้วก็เพลงกะเหรี่ยงอีกสักเพลงค่ะ
7: ได้ค่ะ

0: 오미쇼페
1: 녀송
2: 화화
3: 말씀카
1: 우두타마
4: 어부다자
5: เปิดโลกกว้าง
6: ฟังเสียงแห่งขุนเขา
1: สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
7: ประเพณี
1: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
8: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
9: สีสันชาติพันธุ
1: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
10: ทางคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
9: ่แล้วมารวมพลังชาติพันธุ์ไปด้วยกัน
1: กลับเข้ามาสู่รายการสีสันชาติพันธุ์ค่ะอยู่กับเมย์นะคะวรัญญาไฟไพโรจน์ผู้จัดรายการภาษากะเหรี่ยงค่ะ
11: แล้วก็พี่โบสุนิธาพรนิมิตสกุลนะคะผู้จัดรายการภาษาละหุ่มค่ะ
1: ใช่ค่ะพี่โบเมื่อกี้เพลงเพราะมากเลยนะคะม
11: ี
1: ความหมายว่าอะไรบ้าง
11: ค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นเพลงของพี่น้องลาหูนะคะบอกว่าผิดหวังกับว่าสมหวังเนี่ยเป็นขอคุณคู่กันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคนที่ทำบุญเยอะๆก็จะได้มีบุญหนุนนำอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่ทำบาปก็เขาเรียกว่าไงบุญจะไม่นำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คือบุญจะไม่นำพา
11: ให้เจอให้ชีวิตดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเพลงกะเหรี่ยงเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเพลงเปรียบเลยค่ะเป็นเหมือนใช้เพลงดั้งเดิมมาผสมในเพลงประยุกต์ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของเขาจะเปรียบว่าผู้หญิงเป็นหน่อชาตรูนะคะหน่อชาตรูค่ะแล้วก็ผู้ชายเป็นเจ้าทุลีกอบอกว่าให้กลับมาบ้านพ่อแม่พี่น้องยังรอคอยเหมือนกับว่าเขาออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วหายไปเงี้ยแล้วก็อยากให้ลูกหลานกลับมาบ้านประมาณนี
11: ้ความหมายดีมากเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
11: ก็เครื่องดนตรีนี่มีอะไรบ้างคะ
1: เครื่องดนตรีที่ได้ยินเมื่อกี้นะคะก็จะมีกลองมโหรีค่ะของกะเหรี่ยงนะคะซึ่งภาษากะเหรี่ยงจะเรียกว่าโกรค่ะโกรนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเมย์ออกเสียงถูกไหมเพราะว่าคำนี้เมย์ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็มีอีกอย่างนึงเขาเป่าเขาควายการเป่าเขาควายสมัยก่อนนะคะก็ซึ่งเขาก็จะเรียกเนาะจะเรียกเหมือนเวลาเรียกขวัญข้าวอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนกันเรียกขวัญกลับมาอะไรพวกนี้เนาะสมัยก่อนนะคะ
11: ก็จะใช้เครื่องดนตรีเขาควายอย่างนี้
1: ใช่ส่วนมากเครื่องดนตรีที่ใช้แล้วก็มีอีกอย่างนึงค่ะในเพลงนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่กะเหรี่ยงเขาใช้กันนะคะก็คือเตนากูก็จะ
11: ใช้
1: กีตาร์แต่ว่าเป็นเครื่องสายอะค่ะเครื่องสายคล้ายๆพินคล้ายๆกีตาร์เวลาดีดมันก็จะดังตึ้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยค่ะ
11: ก็ของลาหูก็มีเหมือนกันค่ะก็ลาหูนี่เรียกว่า
1: สึโก
11: ค่ะคล้ายๆกีตาร์ก็เป็นไม้เหมือนกันเป็นสายค่ะอย่างที่เมว่า
1: จะเป็นช่วงที่เขาเต้นจากคือแล้วเขาดีดใช่ไหมคะ
11: แล้วก็ดีดแล้วก็เต้นไปด้วยค่ะ
1: คือคนที่ดีดนี่เขาต้องมีความสามารถค่ะ
11: แล้วก็ของพี่น้องลาหูนะคะเครื่องดนตรีที่เป็นของพี่น้องลาหูจริงๆนะคะที่ไม่ได้รับจากวัฒนธรรมทางตะวันตกเนาะก็จะเป็นแคนค่ะจะเป่าแคนเวลามีงานงานบุญหรือว่าเทศกาลนะคะพี่น้องลาหูก็จะใช้แคนในการเป่าอย่างเทศกาลกินข้าวใหม่นะคะก็ผู้ชายจะเป็นคนเป่าแคนนะผู้หญิงนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป่าแต่ว่ามีผู้หญิงบางคนนะคะเขาแข็งแรงมากเป่าแคนเป็นเพลงได้เลยค่ะ
1: คือต้องเป็นคนที่ปอดแข็งแรง
11: แข็งแรงค่ะถ้าไม่แข็งแรงนี่คือแบบไปไม่ได้เพราะมันต้องใช้พลังเยอะในการเป่าแคนค่ะใช่ค่ะ
1: และเสียงมันจะเพี้ยนเน
11: า
1: ะ
11: ใช่ค่ะแล้วก็ทำนองของการเป่าแคนนะคะไม่ใช่ว่าเป่าไปเรื่อยนะคะเขาจะเป่าเป็นเพลงแล้วก็มีความหมายอย่างเทศกาลกินข้าวใหม่เนี่ยเขาจะเป่าเริ่มตั้งแต่ช่วงฤดูเพาะปลูกเตรียมพื้นที่เพาะปลูกเอาเมล็ดคัดเลือกเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนไปถึงเก็บเกี่ยวเข้ายุ้งฉันแล้วก็กินข้าวใหม่นะคะเขามีความหมายนะคะค่ะ
1: ยังมีเพิ่มเติมอีกไหมคะดนตรี
11: ก็ดนตรีก็ส่วนใหญ่ก็ของลาหูเนี่ยมีขลุ่ยใช้ไม้ไผ่
1: ใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะมีขลุ่ย
1: เหมือนขลุ่ยไทยไหมคะ
11: ใช่คล้ายๆกันแต่ว่าการเป่าเนาะจะไม่เหมือนกันเนาะของพี่น้องลาหูก็จะเป่าใช้เวลาเราไปทำไร่ทำสวนหนุ่มสาวจีบกันสมัยก่อนใช้ขลุ่ยเป่าสื่อสารกันนะคะเขาจะไม่พูดว่าฉันรักเธอฉันชอบเธอเขาจะไม่มีการพูดแบบนี้แต่ว่าเขาจะใช้สื่อสารด้วยดนตรีเครื่องดนตรีก็คือขลุ่ยนี่ก็จะเป่าขลุ่ยแล้วก็จะมีการร้องเพลงดั้งเดิม
1: คล้ายๆกัน
11: ใช่ค่ะ
1: กะเหรี่ยงก็
11: จะส่งเสียงไปว่าเนี่ยฉันโสดอยู่นะฉันชอบเธออะไรเงี้ยเขาจะมีเพลงดั้งเดิมแล้วร้องแล้วก็ส่งไปไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วร้องนะเขาจะอยู่คนละที
1: ่
11: อยู่ด้วยกันไม่ได้เขาจะอายเมื่อก่อนนะคะ
1: อ
11: ัน
1: นี้ทางกะเหรี่ยงอ่ะเหมือนเวลาร้องเพลงดั้งเดิมเขาจะแบบเหมือนต่อกันผู้หญิงจะพูดประมาณอย่างที่พี่บอกฉันเป็นโสดอยู่นะฉันก็อยู่บ้านกับพ่อแม่อะไรประมาณนี้แหละแล้วทุกวันฉันก็ไปทำงานแต่ถ้าเธอรักฉันจริงเธอก็หาวิธีมาซีอะไรประมาณนี้ผู้ชายเขาก็จะตอบซึ่งถามว่าเราร้องเป็นไหมเราร้องไม่เป็น
11: พี่บอกก็ร้องไม่เป็น
1: แต่ถามว่าถ้าฟังเพลงอ่ะมีอย่างเพลงดั้งเดิมนะคะมันจะมีหลายแบบมากมีทั้งเพลงที่เขาเรียกว่าหน่อโพสเจ้าโพที่เราบอกอะเพลงจีบกัน
11: ใช่ส่วนใหญ่จีบกันนะคะ
1: เพลงวิถีชีวิต
11: ใช่ไหมคะ
1: มีหลายแบบแล้ว
11: เวลาทำไร่ทำสวนนะเขาจะร้องเพลงดั้งเดิมแล้วส่งไปให้กันคือเขาจะร้องตอบกันนั่นแหละแต่ว่าเขาจะไม่มานั่งชิดกันแล้วก็ร้องเหมือนยุคสมัยนี้นะเพราะว่าสมัยก่อนนี่เหมือนกับว่าเอ๊หนุ่มสาวนี่กลางวันนี่เขาไม่ค่อยเจอกันเขาจะเจอกันกลางคืนค่ะก่อไฟแล้วก็จีบกัน
1: ใช่อย่างเมื่อก่อนที่เมย์ได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เขาว่านะเขาจะเจอกันที่งานศพคือกะเหรี่ยงเวลามีบ้านไหนที่มีคนเสียชีวิตนะคะเขาจะมีการร้องเพลงแล้วก็เดินวนรอบศพแล้วก็เขาก็จะร้องเพลงดั้งเดิมเนี่ยแหละค่
11: ะ
1: เขาก็จะค่อยๆทำความรู้จักกันบางทีก็ไปเที่ยวหากันที่บ้านนะคะแต่เมื่อก่อนบ้านของชาติพันธุ์เนาะจะเป็นบ้านไม้ไผ่
11: ใช่
1: บ้านไม้ไผ่ยกสูงขึ้นมานิดนึง
11: ใช่ค่ะ
1: แล้วคือพ่อแม่ก็นอนในห้องนั่นแหละนะคะอันนี้เมย์ก็ไม่รู้นะได้ยินเขาเล่าให้ฟังพ่อแม่ก็นอนในห้องนั่นแหละแล้วก็สาวก็นอนข้างนอกก็เหมือนแบบชงชาทำเมี่ยงเมื่อก่อนเมี่ยงนะคะเมี่ยงให้กินอะไรประมาณนี้แล้วก็พูดคุยกันถึงเวลาผู้ชายก็ลงกลับบ้านไปอย่างเงี้ยค่ะ
11: ของราหูนี่แปลกนะน้องเมย์สมัยก่อนเนาะอันนี้คือดั้งเดิมนะไม่ใช่ปัจจุบันนะคะดั้งเดิมเนี่ยพี่น้องราหูเวลาไปจีบสาวเนาะเมื่อก่อนนี่เราจะมีวิทยุแบกไว้ที่ไหล่ด้วยนะ
1: วิทยุด้วยเหรอ
11: ใช่สมัยก่อนแล้วก็บางทีก็ใช้คุยหรือว่าใช้ปากผิวปากเรียกผู้หญิงออกมาหรือว่าไม่ก็เมื่อก่อนนี่เป็นบ้านไม้ไผ่เนาะก็จะเอาไม้ไปจิ้มๆว่าเนี่ยฉันมาแล้วนะ เอาไม้เหย่ขึ้นไปใต้ถุนบ้านนะ
1: ก็คือ
11: นี่คือส่งสัญลักษณ์ว่าเนี่ยฉันชอบเธอนะเธอลงมาคุยกับฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือส่งสัญญาณเขาจะไม่พูดแต่ว่าเขาจะใช้วิธีเอาไม้เหย่ขึ้นไปผู้หญิงก็จะรู้อัตโนมัติค่ะเอ๊ะมีหนุ่มมาหาแล้วมีคนมาชอบฉันจะออกไปอย่างเงี้ยถ้าชอบก็ออกไปถ้าไม่ชอบก็ไม่ออกไปค่ะ
1: แบบนี้เหรอคะ
11: ใช่
1: แต่อย่างของกะเหรี่ยงที่เมย์บอกนะเข้าตามตรอกออกตามประตู
11: ค่ะ
1: ก็คือมาคุยกันพ่อแม่ก็แอบฟังนั่นแหละมันคุยรายการนะอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันนั่นแหละค่ะก็ต่อเพลงกันเพลงดั้งเดิมอะค่ะก็คุยกันไป
11: แต่ละชาติพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้คือดั้งเดิมนะปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นแล้วปัจจุบันนี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวด้วยกันแล้วค่ะ
1: ใช่
11: บางทีก็โหโทรศัพท์เนาะสื่อโซเชียลมีเดียเนาะเดี๋ยวนี้โอ้ยวัยรุ่นเนาะไม่ต้องพูดถึงเนาะลูกหลานเราก
1: ็รุ่นพี่โบรุ่นพี่โบนี่สมัยก่อนยังไม่มีวิดีโอคอล
11: ไม่มี
1: ใช่ไหมยังไม่
11: จดหมาย
1: มีจดหมายหรอ
11: ใช่เขียนจดหมายกันค่ะสมัยก่อนนะเขียนจดหมายแล้วก็ส่งไปสนีเนาะเมื่อก่อนเนาะยุคพี่โบอ่ะแล้วก็ไปโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีตู้โทรศัพท์สาธารณะTOA หรือว่า TOU อะไรก็ไม่รู้นะ TOT เนี่ย
1: TOT ค่ะ
11: ยอดเหรียญเข้าไปแล้วหูบางทีเนี่ยได้คุยนี่มีความสุขมากเลยแล้วก็จะมีการต่อแถวนะใช้โทรศัพท์ต่อแถวแล้วก็เอาเหรียญหยอดเมื่อก่อนนี่แพงด้วย
1: แล้วเราคุยกันเขาก็ได้ยินหมดสิ
11: ได้ยินก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหูเมื่อก่อนนี่กว่าจะได้คุยโทรศัพท์หนึ่งครั้งนี่คือแบบแล้วก็โอ้มีแฟนไกลนี่ก็ลำบากหน่อยนะเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็โอ้สะดวกสบายมากเลยอุปกรณ์หลายอย่างเอื้ออำนวยเนาะ
1: โอเคงั้นเราพักกันแค่นี้ก่อนเด
11: ี๋
1: ยวเราไปต่อกันในชั่วโมงหน้านะคะว่าเราจะไปพูดคุยกันเรื่องผ้ากันต่อ
11: ลายผ้าเนาะ
1: ลายผ้าในรอบแรกเราไปรับฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงแล้วก็มาเจอกันในรายการสีสันชาติพันธุ์เวลา14 นาฬิกานะคะ14 นาฬิกาก
11: ว่า
1: แบบเพราะว่า
11: ประมาณ7 นาทีข่าวต้นชั่วโมงนะคะ
1: งั้นไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงนะคะ
11: ค่ะอโบจ้า
1: ดับลื
0: ้อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำ สื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทางลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
7: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารและหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมเช่นนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยภายหลังรับประทานอาหารและหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยขึ้นรถพร้อมโบกมืออำลาครบทุกคนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างยิ้มแย้มผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าอาจจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาอาจจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการพบกันครั้งนี้น่าตื่นเต้นและเขากับนายคิมจองอึนเข้ากันได้ดีทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปคครั้งที่33ที่นครเซินเจิ้นประเทศจีนระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเคยเปิดเผยว่าเขาคาดว่าจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของปีนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก

0: ันก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: น
0: ละ
1: อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะปันก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
0: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: Oppo Dad Ja
7: Oppo Chopper
6: เมื่อสงค่า
7: พวกว่า
6: เนาะจง
8: ปุดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
10: Oppo Chopper
6: เนาะซง
10: พ่อคว้า
6: เบิร์ดซุงค่ะ
11: อุดูธรรมา
6: อโบดัจ้า
8: เปิดโลกกว้าง
6: ฟังเสียงแห่งขุนเขา
11: สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
12: ประเพณี
11: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
13: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
14: สีสันชาติพันธุ
11: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
15: ทางคลื่น AM1476 กิโลเฮิรตซ์ สวท.เชียงใหม
14: ่ แล้วมารวมพลังชาติพันธุ์ไปด้วยกันเย้

0: กลับเข้ามาสู่รายการสีสันชาติพันธุ์อยู่กับเมย์วรัญญาฝ่ายไพโรจน์ผู้จัดรายการภาษากะเหรี่ยงค่ะ
1: กับดิฉันสุนิธาพรนิมิตสกุลผู้จัดรายการภาษาละหูค่ะ
0: ค่ะก็จะเป็นรายการที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะต
1: ั้
0: งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ต
1: ั
0: ้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลย
1: ไม่มีวันหยุด
0: วันจันทร์ถึงวันอาทิตย
1: ์
0: ใช่วันจันทร์แต่ว่าที่จะพูดถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะมาจัดสดส
1: ่
0: วนวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเราจะนำรายการเทปรายการที่เราอัดเสียงไว
1: ้
0: ไป
1: รีรัน
0: เปิดอีกรอบหนึ่งนะคะสามารถติดตามได้ทุกวันเลยตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะก็จะแต่เราจะไม่ได้เจอกันแบบนี้ตลอดนะคะอย่างเมย์กับพี่โบอาจจะไปเจอกับพี่กะปิพี่โมพี่โอก็แล้วแต่ที่เราจัดตารางกันไว้
1: ใช่ค่ะก็จะสลับกันไปเนาะบางทีอาทิตย์นี้ได้เจอพี่น้องกะเหรี่ยงเนาะอาทิตย์หน้าพี่โบก็อาจจะไปเจอพี่น้องอาขาก็สลับกันไปเพราะว่ารายการนี้มีชื่อว่าสีสันชาติพันธุ์นะคะก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษาของแต่ละชาติพันธุ์เนาะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นรายการที่มีสีสัน
0: ใช่สีสันเพราะว่าเรามาจากหลายที่หลายทางมาจากหลายภาษาพอเราอยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะเราก็คุยกันภาษาไทยแต่พอเราพอหัวหน้าเราบอกนะว่าเอ๊ะเขาจะมีเวลาว่างนะเราช่วยกันคิดหน่อยได้ไหมว่าเราจะทำยังไงเราก็มีความคิดพร้อมกันเลยว่ารายการที่เรามาจัดร่วมกันไห
1: ม
0: กว่าเราจะคิดชื่อรายการได
1: ้ก็ใช้เวลาพอสมควร
0: ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเราก็เอาหลายๆองค์ประกอบมาว่าด้วยเราหลายๆภาษาแล้วเรามาคุยกันอ๋อมันก็เป็นสีสันดีนะแต่เมื่อก่อนอ่ะมันจะมีรายการที่เราเคยจัดร้อยใจชาติพันธ
1: ุ์ใช่
0: นะคะ
1: แต่อันนั้นเป็นภาษาแต่ละชาติพันธุ์ใช่แต่ว่ารอบนี้คือพิเศษก็คือให้ใช้ภาษาไทย
0: ใช่ค่ะซึ่งมันก็จะมีลูกเล่นแล้วก็ความน่ารักนะคะของแต่ละคนที่เรามาอยู่ด้วยกันแลกเปลี่ยนกันเหมือนวันนี้ค่ะ
1: อย่างพี่โบนะคะก็จะพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดนะต้องยอมรับตรงๆเนาะแต่ก็อาจจะพยายามสื่อสารให้เข้าใจก็จะฝึกตัวเองนะคะก็อย่างน้องเมย์นี่คือชัดอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่ค่อยชัดขนาดนั้นค่ะพี่โบเราก็ต้องค่อยๆพยายามกันไปมันการมาจัดรายการตรงนี้มีคิดว่าดีนะเพราะว่าเราได้ฝึกตัวเองด้วยจากที่เราพูดแต่ภาษาตัวเองเนาะเรามาพูดภาษาไทยมันก็ทำให้เรารู้ว่าในภาษาไทยถ้าพูดคำนี้เราจะต้องใช้คำไหนนะ
1: บางทีพี่โบนะพูดภาษาของตัวเองนะแต่ว่าจะมาแปลเรียงเป็นประโยชน์ภาษาไทยพี่บอกว่าต้องคิดแล้วคิดอีกบางทีก็อย่างกินข้าวเนาะภาษาไทยกินข้าวข้าวภาษาไทยกินข้าวแต่ภาษาลาหูนี่จะเป็นข้าวกิน
0: อ
1: ะถ้าแปลภาษาไทยตรงๆเนาะออจ้าออกไปว่าข้าวจ้าไปว่ากินนะเพราะฉะนั้นเราจะกลับกันเวลาไม่แปลกนะพี่น้องชาติพันธุ์คุยภาษาไทยกลับมา
0: ใช่ไหมคะค่ะมาเมื่อกี้เรายังค้างกันอยู่ที่เรื่องผ้าเราพูดไปแล้วใช่ไหมคะเร
1: ื่
0: องผ้าของผู้ชายของแต่ละชาติพันธุ์ว่าภาษากะเหรี่ยงเป็นแบบนี้ภาษาละหูเป็นแบบนี้เรามาต่อกันที่ผ้าของผู้หญิงกันบ้างไปที่ภาษาละหูกันเลยค่ะ
1: ก็ของพี่น้องละหูก็ยังคงใช้ผ้าพื้นเป็นสีดำเหมือนเดิมนะคะแต่ก็เราจะประดับด้วยได้สีแดงสีเขียวแล้วก็สีขาวบ้างแล้วก็สีเหลืองด้วยก
0: ็
1: จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตแล้วก็ธรรมชาติแล้วความเชื่อของพี่น้องชาวลาหูของเรานะคะแล้วก็ชาวลาหูเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเย็บผ้าด้วยมือนะคะสมัยก่อนนะคะเราจะเย็บด้วยมือนะคะชุดหนึ่งนะคะเราใช้เวลาทำโอ้หลายเดือนนะคะกว่าจะได้1ชุดก็ผู้หญิงเนี่ยอาจจะมี2แบบนะคะจะเป็นชุดยาวเหมือนชุดจีนอันนั้นเรียกว่าอาปูซืออาปูซือมา
0: คล้ายๆกี่เผาใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะมันจะเป็นเหมือนกี่เผาชุดจีนยาวๆอะค่ะ
0: จะเป็นแขนสั้นหรือแขนยาวคะ
1: ปกติดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นแขนยาวนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็มีการประยุกต์ไปเป็นแขนสั้นบ้างแขนกุดบ้างก็ไปหลายแบบค่ะค
0: ่
1: ะแต่ว่ายุคสมัยก่อนดั้งเดิมเนาะเรามาคุยถึงดั้งเดิมดีกว่าเนาะ
0: ค่ะ
1: ดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นชุดยาวแขนยาวนะคะแล้วก็จะเป็นคอจีนป้ายไปแล้วก็ติดเม็ดเงินแล้วก็ที่แขนนี่ก็จะเอาลายผ้านะคะเอามาเย็บต่อกันเป็นลวดลายค ของพี่น้องราหูเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงลวดลายให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวไปทีหลังเนาะอันนั้นคือที่ติดอยู่ในบนเสื้อของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ราหูเนี่ยมีที่มาที่ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าประดับไปเรื่
0: อ
1: ยค่ะแล้วมีความหมายด้วยเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังก็ผู้หญิงนะอัปุสชุดยาวเนาะอันนี้ของผู้หญิงส่วนใหญ่นี้กลุ่มนี้จะมาจากประเทศจีนประเทศจีนก็จะได้รับวัฒนธรรมจากพี่น้องจีนเนาะก็จะเป็นชุดคล้ายๆจีนค่ะยาวๆแล้วก็จะประดับด้วยเม็ดเงิน
0: เม
1: ็
0: ดเง
1: ิน เม็ดเงินเล็กๆนะคะเอามาประดับเป็นภูเขา
0: เป็นรูปภู
1: เขาเส้นหยักๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นผ้าถุงกับเสื้อ
0: กับเสื้ออ
1: ันนั้นก็เป็นชุดอีลาหูลาหูนี่มี3แบบไม่ใช่2แบบนะมี3แบบอัปุเสือแล้วก็มีแบบหนึ่งคือเสื้อกั๊ก
0: เสื้อกั๊ก
1: เสื้อกั๊กนี่เรียกว่าอัปุลิกวย
0: อัปุลิกวย
1: ได
0: ้ไหมเสียง
1: ได้ไหมได้ค่ะก็จะมี3แบบเนาะถ้าเป็นเสื้อกับผ้าถุงนะส่วนใหญ่จะเป็นแขนยาวนะเมื่อก่อนนี่หนาวเนาะบนดอยเป็นพื้นที่เย็นอากาศเย็นแล้วก็หนาวก็จะเป็นเสื้อแขนยาวก็เอาผ้าลายผ้ามาปะ
0: มา
1: ต่อติดกันค่ะเป็นลวดลายต่างๆเนาะจะใช้โทนสีเขียวแดงขาวเหลืองสดใสมีพลังค่ะค่ะค่ะก็เราจะใช้แบบนั้นค่ะแล้วก็ผ้าถุงก็จะเป็นผ้าถุงที่เอามานุ่งก็จะเป็นผ้าถุงยาวแล้วก็มีลวดลายเป็นภูเขาเหมือนกัน
0: ผ้านี่เป็นผ้าทอไหมคะหรือ
1: สมัยก่อนนี่เป็นผ้าทอค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีผ้าสำเร็จรูปแบบนี้นะคะเราจะใช้ไฝ่เหรอเขาเรียกว่าไฝ่หรือที่เป็นที่เอามาปั่นให้เป็นเส้นได้แล้วก็ทอค่ะเมื่อก่อนนี่ใช้แบบนั้นนะคะกว่าจะได้ผ้าถุงหรือว่าชุดเสื้อผ้าหนึ่งชุดเนี่ยโอ้ใช้เวลานานค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เก็บการเก็บรักษาก็ต้องเก็บรักษาดีๆเพราะว่าใช้เวลานานกว่าจะได้หนึ่งชุดนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าถุงเนาะลวดลายก็จะใช้สีแดงขาวเขียวเหลืองตามธรรมชาติ
0: เป็นการย้อมผ้าแบบธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะสมัยก่อนใช้แบบนั้นค่ะ
0: ของกะเหรี่ยงก็คล้ายๆกันเลยค่ะก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงที่เขาใช้กันสมัยโบราณ
1: สมัยโบราณ
0: ค่ะ
1: เมื่อปัจจุบันนี้เขาก็ดักแปรสีเนาะก็จะมีสีฟ้าสีส้มสีม่วงอะไรเมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยมีเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีสีใยสังเคราะห์ที่เขาพัฒนามาใหม่ด้วยยุคสมัยค่ะก็จะมีสีที่มาแซมมาเพิ่มเติมเยอะแยะค่ะ
1: ใช่ค่ะก็สวยอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะก็นี่ก็เป็นชุดของพี่น้องลาหูเนาะก็ของพี่น้องปากกยอมีเก็บกี่แบบคะ
0: เสื้อของผู้หญิงนะ
1: คะ
0: เราจะต้องพูดตั้งแต่สาวนะคะเป็นเด็กเด็กที่เกิดมาใหม่นะคะเป็นผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานเขาก็จะเป็นชุดยาวๆเลยค่ะสีขาวล้วนแต่ก็จะมีลวดลายแต่ละพื้นที่เขาจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วแต่นะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ส่วนของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเขาเรียกว่าแม่เรือนนะคะในอดีตค่ะเขาจะมีเสื้อที่ตัวใหญ่กว่าตัวแล้วก็ยาวบางทีอาจจะยาวไปถึงหัวเข่าเลยก็มีนะคะซึ่งก็จะมีสีสันอย่างที่พี่โบบอกเลยค่ะว่าจะมีสีโทนสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวอ่อนค่ะซึ่งสีแต่ละสีนี่มาจากธรรมชาตินะคะสีแดงมาจากต้นคำแสดหรือว่าผลคำแสดอะค่ะแล้วก็สีเหลืองจะมาจากขมิ้นนะคะสีเหลืองจะมาจากขมิ้นแล้วก็สีเขียวจะมาจากต้นเพกาหรือลิ้นฟ้าค่ะสีเขียวอ่อนๆนี่นะคะซึ่งในอดีตค่ะแม่เรือนเขาก็จะมีชุดแบบใหญ่ๆเพื่อที่เวลาท้องเขาก็จะได้แบบเป็นเสื้อคลุมท้องไปในตัวนะคะแล้วก็พอวิวัฒนาการอย่างที่พี่โบบอกเดี๋ยวนี้มันมีสีที่มาเพิ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มาจากใยสังเคราะห์ก็จะมีการมีสีอื่นมาเพิ่มเติมแต่หลักๆก็สีพื้นก็จะเป็นสีดำแล้วก็ลวดลายหลักๆจะเป็นสีแดงแล้วก็มีสีอื่นเข้ามาแซมค่ะก็แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นเมื่อกี้ลืมบอกไป
1: โอ้โชว์
0: เอาโชว
1: ์
0: เอามาด้วยนะคะอันนี้คือเป็นเสื้อที่เขาเรียกว่าลายจกนะคะลายจกลายยกดอกนะคะเขาจะมีการทอโดยการสอดไหมทำเป็นลวดลายก็จะเรียกว่าลายจกนะคะจะเป็นผ้าของเขาเรียกว่าสตรีนะคะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอีกแบบนึง
1: แม่เรือน
0: แม่เรือนค่ะ
1: แ
0: ม่เรือนแล้วก็อีกแบบนึงจะเป็นผ้าเย็บปักค่ะอันนี้จะทำมาจากลูกเดยนะคะ
1: สวยมากเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ละที่ก็จะปักไม่เหมือนกันแต่นี้ที่เอามาโชว์มาให้พี่โบแล้วก็แฟนรายการดูวันนี้ก็คือลายดั้งเดิมดั้งเดิมเขาจะเป็นแบบนี้เลยลูกเดือยนะคะเขาบอกว่ามีความเชื่อของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงค่ะว่าใครที่สวมใส่ลูกเดือยนะคะจะนำพาความร่มเย็นมาให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะนี่ก็เป็นเสื้อกะเหรี่ยงของแม่เรือนที่แต่งงานแล้วจะมีอยู่2แบบค่ะ
1: ค่ะพี่โบเคยได้ยินเนาะของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ปกยอเนาะเขาบอกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะกลับไปใส่ชุดสีขาวได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันที่เราแต่งงานอะเราจะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยที่แบบเราไม่ได้ถอดทีละชิ้นนะคะเราจะให้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยภาษากะเหรี่ยงมันก็ลืมแต่จะเหมือนให้คู่ผัวเมียที่ขออภัยค่ะสามีภรรยานะคะที่แต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆที่เขารักใคร่กันดีมาเปลี่ยนเสื้อให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะวันที่เราแต่งตัวอย่างเมย์ที่เมย์เคยแต่งงานเนาะเราก็จะถอดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นแล้วก็เราจะเอาสิ้นมาใส่ก่อนสิ้นมาใส่แล้วก็ค่อยๆถอดออกจากหัวแล้วก็เอาเสื้อมาใส่ต่อโดยที่แบบเราไม่แบบถอดทีละชิ้นอะไรใส่ทีละชิ้นนะคะคือเหมือนเขาจะเปรียบประมาณว่างูลอกคราบค่ะเหมือนแบบเหมือนไปใช้ชีวิตใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็คือไปใช้จากสาวไปเป็น
1: แม่เรือน
0: ไปเป็นแม่เรือนไปเป็นผู้ใหญ่ในวุฒิภาวะที่สูงกว่าเดิมเราไม่สามารถกลับมาเป็นเด็กได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีการบ่งบอกสถานะว่าอันนี้คือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ไม่สามารถกลับไปใส่ชุดขาวหญิงสาวบริสุทธิ์
0: ได้ค่ะ
1: จะผิดประเพณีเหรอคะ
0: จะผิดประเพณีค่ะแต่สมัยนี้เกิดมีเสื้อประยุกต์หลายแบบนะคะที่ซึ่งเขาจะทอคล้ายๆกับเสื้อสาวแต่จะเป็นสีแดงสีฟ้าสีชมพูแล้วแต่ละพื้นที่แล้วก็อาจจะไม่ยาวถึงตาตุ่
1: ม
0: ก็สามารถใส่กันได้ค่ะถ้าไม่คิดอะไรมากนะคะแต่ถ้าตามหลักมันก็ไม่ได้ค่ะ
1: ตามหลักความเชื่อดั้งเดิมนะคะก็ไม่ได้เนาะแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยคือวิถีชีวิตก็หลายอย่างก็เปลี่ยนไปเนาะพี่น้องที่อยู่บนพื้นที่สูงก็มาอยู่ในเมืองก็เยอะนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็รับวัฒนธรรมคือไปด้วยก็ผสมผสานกันไปเน
0: า
1: ะน้องเมย์เน
0: า
1: ะ
0: ผสมผสานกันไปค่ะ
1: ค่ะก็ทีนี้ก็จะมาคุยให้ฟังถึงลวดลายของพี่น้องลาหูกันนะคะพี่น้องลาหูเนี่ยที่ประดับอยู่บนเสื้อเนี่ยนะคะมีหลายลายด้วยกันนะคะก็ลายแรกนะคะอภิวิแปลว่าลายดอกพริกค่ะจะเป็นลายดอกพริกก็เชื่อกันว่านะคะจะช่วยกันจะช่วยปกป้องและกำจัดโรคร้าย
0: ค่ะ
1: ก็มีความเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วก็อีลายหนึ่งเรียกว่าลายพอกาค่ะพอกาเนี่ยแปลว่าพูดถึงความสมบูรณ์ของลายผ้าลาหูนะคะซึ่งเกิดจากการนำลวดลายหลายแบบมาเย็บประกอบรวมกันจนเกิดเป็นลายที่สวยงามแล้วก็ลงตัวนะคะอันนี้เรียกว่าพอกาค่ะเป็นลายพอกาก็เอาผ้าหลายๆสีหลายๆชิ้นเนี่ยมาต่อกันให้เป็นลวดลายค่ะ
0: ค่ะพี่โบค่ะพอภาษากะเหรี่ยงนี่พี่บุคคลรู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
1: ไม่ทราบค่ะ
0: แปลว่าดอกไม
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่
0: งออกเสียงเหมือนกันเลยพอแต่ว่ากานี่ไม่
1: ม
0: ี
1: ใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นลายนักแขะนักแขะนี่เป็นลายครึ่งน้ำที่พี่โบคุยให้ฟังว่าเป็นลายหยักหยาดนั่นเป็นลายครึ่งน้ำค่ะใช่ค่ะสื่อถึงความสมบูรณ์ของลายผ้าลาหูนะคะซึ่งเกิดจากเป็นลายที่ปักขึ้นและลงตัวต่อเนื่องกันโดยใช้ผ้ามัดย้อม2สีก็จะใช้สีขาวแล้วก็ดำนะคะนักแขจะใช้สีขาวแล้วก็ดำนะคะเป็นเหมือนครึ่งน้ำอะค่
0: ะ
1: เป็นอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็นักแขนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นข้าป่าข้าจีข้าจีเนี่ยคือการเอาสัญลักษณ์ของธนูหัวธนูค่ะเอามาเป็นลายผ้าลาหูเพราะว่าลาหูเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านการล่าสัตว์ค่ะหาของป่าเก่งมากค่ะก็จะเห็นว่าข้าป่าจีนี่นะคะส่วนใหญ่จะประดับอยู่บนอะไรนะผ้าถุงหรือว่าผ้าซิ่งลาหูนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่ในช่วงเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างเช่นกินข้าวใหม่หรือว่าประเพณีปีใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วก็อีกลายหนึ่งนะคะเรียกว่าเมสแปลว่าดวงตาค่ะก็จะมีลายลวดลายคล้ายๆรูปดวงตานะคะส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในกลุ่มลาหูดำหรือว่าลาหูเหลืองค่ะถือว่าเป็นลายแรกนะคะที่เด็กผู้หญิงฝึกปักผ้าแล้วต้องปักเป็นนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นลายที่ง่ายที่สุดค่ะปักเมสค่ะค่ะก็จะฝึกลายนี้ก่อนแล้วก็ลายสุดท้ายนะคะข้าป่าพืชก็คือลายฟันหมา
0: ลายฟันหมา
1: เห็นไหมคะหมาจะมีฟันแหลมๆอย่างนี้เห็นไหมคะ
0: กำลังนึกภาพตาม
1: ใช่ค่ะค่ะนี่ก็จะใช้สีขาวแล้วก็สีดำในการทำลวดลายค่ะอันนี้เรียกว่าพื้นจืดนะคะสลับกันไปนะคะส่วนใหญ่จะใช้ขอบเสื้อใส่ที่อะไรนะปลายแขนขอบเสื้อหรือว่าปลายเสื้อนี่ค่ะเราจะใส
0: ่จะใส่ตรงนั้น
1: ใช่ค่ะก็จะมีความหลากหลายหลายอย่างนะคะลายของพี่น้องราหูก็ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติที่เห็นในอย่างเช่นภูเขาหรือว่าอุปกรณ์ทำมาหากินเนาะอย่างธนูลูกธนูค่ะก็เอาลวดลายแบบนั้นสัญลักษณ์แบบนั้นมาทำเป็นลายปักค่ะ
0: แต่ละพื้นที่เนาะก็มีการใช้แบบเหมือนเขาอยู่กับวัฒนธรรมกับธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะแล้วก็
0: เห็นอะไรเขาก็จะเอามาทำ
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ราหูเนี่ยมีความเชื่ออีกอันหนึ่งราหูนี่บอกว่าออกมาจากน้ำเต้าเคยได้ยินไหมคะน้องเมย์
0: เคยได้ยินพี่โบพูด
1: นั่นแหละค่ะสมัยก่อนนะคะบรรพบุรุษราหูเนาะบรรพบุรุษราหูบอกว่าราหูเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยต้นกำเนิดเนี่ยมาจากในน้ำเต้าคู่แรกที่เทพเจ้าสร้างพี่น้องชาติพันธุ์ราหูนะ
0: คะ
1: ให้อยู่ในน้ำเต้าเพราะว่ามีโนโลโนเซือแปลว่าแม่น้ำโนโลโนเซอยู่ที่ประเทศจีนปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะแม่น้ำใสนี้ อยู่มณฑลยูนนาน
0: ค
1: ่ะก็จะมีแม่น้ำใสนะแล้วก็น้ำเมื่อก่อนเนี่ยโลกเนี่ยน้ำท่วมเทพเจ้าก็เลยเอาให้ผู้หญิงกับผู้ชายหนึ่งคู่ใส่เข้าไปในน้ำเต้าเพื่อไม่ให้กลุ่มชาติพันธุ์ราหูสูญพันธุ์เขาก็เลยเอาผู้หญิงกับผู้ชายหนึ่งคู่เข้าไปชื่อจัตตีกับนาตีชื่อนะคะ
0: นาตี
1: คู่แรกของราหูนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนั้นมีความเชื่อว่าน้ำทั่วโลกแล้วก็คนตายหมดเลย
0: น้ำท่วมโลก
1: ใช่ค่ะท่วมโลกแล้วก็คนตายหมดเลยเทพเจ้าก็เลยเอาเขาเรียกว่ารักษาพันธุ์ของราหูไว
0: ้เผาพันธุ์ดูแลเผาพันธุ์ไว้ไม่ให้สูญหาย
1: ค่ะใช่ค่ะเขาก็เลยเอาไปใส่ในน้ำเต้าแต่ว่าล่องลอยมาจากแม่น้ำนอร์นอเซือนะคะแม่น้ำใสนี้แล้วก็เขาออกมาไม่ได้ก็จะมีนกแล้วก็มีหนูช่วยไปแทะเป็นรูแล้วก็ออกมาจะมีสัตว์อีกหลายตัวนะคะที่ไปช่วยเต่านี่ก็ช่วยแบกน้ำเต้า
0: อันนี้คือคล้ายๆตำนาน
1: ใช่ค่ะเป็นเรื่องเล่าตำนานนะคะเต่าก็ไปช่วยแล้วก็มีกวางอีกนะคะที่เล่าสู่กันไปนะคะเล่าสู่กันมานะคะที่บรรพบุรุษเล่าสู่กันฟังมานะคะก็จะเป็นตำนานเน
0: า
1: ะ
0: เอาง่ายๆคือน้ำเต้านี่เป็นสัญลักษณ์ของ
1: พี่น้องราหู
0: ก็ว่ามีไปแถวๆอมก๋อยที่จะมีบ้านของหมู่บ้านของราหูอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เขาจะสร้างไว้ใหญ่มากเลย
1: ใช่น้ำเต้าอันนี้คือสัญลักษณ์ก็เหมือนกับว่าเราออกมาจากน้ำเต้าด้วยความเชื่อเนาะที่เล่ากันมาแต่จริงหรือไม่จริงนี่ไม่มีข้อพิสูจน์น
0: ะ
1: แต่ว่าเขาเล่ากันมาว่าคู่แรกหญิงชายที่ออกมาจากน้ำเต้าอ่ะชื่อจัตตีกับนาตีลาหูก็เลยเวลาตั้งชื่อนะคะผู้ชายเนี่ยจะนำหน้าด้วยจัตตีหรือว่าจ่าแฮจ่าวะนะคะแต่ผู้หญิงคนแรกก็นาตีก็จะเป็นคำนำหน้าด้วยนาหมดเลยนาคาโบเนี่ยนาวะนาฮานาดะก็จะมีคำว่านานำหน้าชื่อของพี่น้องลาหูที่เป็นผู้หญิงอะค่ะก็อันนี้ก็ตำนานเนาะเขามาเล่าสู่กันฟัง
0: ก็เหมือนนิทานมาเล่าให้เราฟังแต่ว่าถ้าทำเป็นความเชื่อก็เป็นความเชื่ออีกแบบนะคะก็อย่างกะเหรี่ยงก็เหมือนกันค่ะพี่โบเวลานำหน้าของผู้หญิงก็จะเป็นหนอนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นจ้อนะคะ
1: จ้อ
0: ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราไปพักกันดีกว่ารู้สึกว่าชั่วโมงนี้เราพูดกันยาวมากเลยเดี๋ยวมาต่อกันค่ะที่เมื่อกี้เมย์พูดแค่เสื้อของแม่เรือนนะคะเมย์ยังไม่ได้พูดผ้าสิ้นเลยเดี๋ยวเรามากลับ
1: มาฟังของพี่น้องกะเหรี่ยงกันนะว่าผ้าสิ้นเป็นอย่างไร
0: ใช่ค่ะไปฟังเพลงอีกสัก2เพลงนะคะ
1: ได้เลยค่ะ

0: 오미쇼퍼
1: 녀송
0: 화화
2: 말씀카
1: 우두타마
3: 어보다자
0: เปิดโลกกว้าง
2: ฟังเสียงแห่งขุนเขา
1: สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
4: ประเพณี
1: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
0: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
5: สีสันชาติพันธุ
1: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
6: ทางคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
5: ่แล้วมารวมพลังชาติพันธุ์ไปด้วยกัน
7: กลับเข้ามาในรายการสีสันชาติพันธุ์ค่ะอยู่กับเมย์แล้วก็พี่โบเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้พูดถึงความหมายของเพลงพี่โบเพลงละหูเมื่อกี้พร้อมมากเลย
1: ใช่บอกว่าอยากจะให้อกของเธอเนี่ยมาเป็นหมอนของฉันก็คืออยากจะไปซบอกนอนก็คือรักกันมาก
7: รักกันมากโรแมนติกมากเลย
1: เพลงนี้โรแมนติกค่ะ
7: ใช่เป็นเพลงรักซึ้งๆนะ
1: คะ
7: ส่วนของกระเหลี่ยงก็คนละอย่างกับของพี่โบเลยก็คือแบบประมาณว่าเพลงอกหักผู้หญิงทิ้งไปมีใหม
1: ่
7: แต่เขาว่าไม่เป็นไรฉันยังรักเธออยู
1: ่ถ้า
7: เข
1: าคือรักจริง
7: ใช่ถ้าเขาทำร้ายเธอวันไหนเธอกลับมาได้นะฉันจะเช็ดน้ำตาให้เธออ
1: ุ้ยซึ้งอ่ะ
7: ค่ะก็เมื่อกี้เราค้างกันไว้อยู่ค้างกันไว้ที่เมียบอกว่ายังไม่ได้พูดถึงผ้าสิ้นของพี่น้อง
1: ปากก
7: ยอนะคะซึ่งผ้าสิ้นของพี่น้องกะเหรี่ยงปากกยอนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะแบบแรกเขาจะเรียกว่าหนีขี
1: นีขี
7: นีขีจะเป็นผ้าสิ้นมัดหมี่นะคะซึ่งกะเหรี่ยงก็มีผ้าสิ้นมัดหมี่นะคะเป็นศาสตร์ความรู้แขนงหนึ่งของพี่น้องกะเหรี่ยงในอดีตค่ะซึ่งจะใช้ระยะเวลานานมากเลยนะคะเป็นวันๆเลยนะคะ
1: ทองหรือเปล่าคะหรือว่า
7: จะเป็นการมัดค่ะ
1: ม
7: ัดหมี่เห็นไหมคะ
1: ม
7: ีเม็ดหมี่ตัวผ้ามัดหมี่จะเป็นแบบนี
1: ้เออละหูก็มีนะเขาเรียกว่ามัดหมี่เหมือนกันแต่ว่าพี่บัวจะพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่อง
7: แต่ภาษากะเหรี่ยงเขาจะเรียกว่านีขีนะคะ
1: นีขี
7: ก็จะเป็นลายแบบนี้ซึ่งจะเป็นการแต่งตัวอีกแบบหนึ่งของแต่ละพื้นที่ค่ะเขาจะมีการทำที่ยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะซึ่งเขาจะมัดหมี่เขาจะใช้สมัยก่อนมันยังไม่มีเชือกไม่มีเชือกฟางอะไรนี้เขาจะใช้ต้นหน่อยอีนะคะต้นหน่อยอีภาษากะเหรี่ยงเรียกแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าว่านสักเหล็กนะคะจะเป็นพืชชนิดหนึ่ง
1: พี่โบพูดไม่ได
7: ้ว่านสักเหล็กนะคะจะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เอามามัดแล้วก็เมื่อมัดเสร็จเราก็จะเอาไปย้อมค่ะแต่ด้วยสมัยนี้มันมีเชือกหลายแบบแต่เขาจะนิยมใช้เชือกฟางในการมัดค่
1: ะ
7: เขาจะเริ่มจากการเอาเส้นได้นะคะเส้นได้เส้นผ้าฝ้ายแล้วพวกนี้มานับเป็นเส้นมานับเป็นเส้นแล้วก็เรียงกันเสร็จนะคะเขาจะใช้เชือกเนี่ยมามัดนะคะซึ่งทำคนเดียวไม่ได้ค่ะพี่โบต้องใช้คน2คนคนหนึ่งมัดอีกคนหนึ่งยันไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดหรือว่าอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะมัดเสร็จก็ต้องไปย้อมซึ่งการย้อมเนี่ยใช้เวลาเป็นวันๆเลยค่ะแต่ละสีแต่ละแบบนะคะก็พอย้อมเสร็จก็ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้เสื้อผ้าที่จะมาใส่
1: ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นผืน
7: ยังไม่ได้เป็นผืนก็ต้องมาขึ้นโครงแล้วก็มาทอเสร็จเราก็จะเอามาผ้าทอของกะเหรี่ยงค่ะจะเป็นผ้าหน้าแคบเนาะจะเป็นกี่เอวที่แบบจะแค่นี้พี่โบเห็นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
7: มันไม่สามารถจะใส่สั้นขนาดนั้นได้
1: ไม่ได้
7: เราก็เลยต้องทอ2ผืนแล้วก็มาเย็บต่อกัน
1: มาประกบ
7: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าสิ้นแบบที่เขาเรียกว่านีขีนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าผ้าสิ้นกะเหรี่ยงลุ่มน้ำยวมลุ่มน้ำยวมพี่โบรู้ไหมว่าที่ไหน
1: ไม่รู้อ
7: ่ะลุ่มน้ำยวมเนี่ยจะเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจะมีอาศัยอยู่นะคะอาศัยอยู่ตรงลุ่มน้ำยวมจะเป็นช่วงแม่ลาน้อยนะคะแม่ลาน้อยแม่สะเลียงศพเมยอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมีการทอผ้าในแบบของตัวเองคนพื้นถิ่นจะเรียกคนปากกยอกะเหรี่ยงนะคะแถบนั้นว่ายางเปียงหรือว่ากะเหรี่ยงพื้นที่ราบนะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่ราบเนาะที่เขาอาศัยอยู่เขาก็จะมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยแบบนี้ก็จะมีผ้าก็จะมีอยู่3ส่วนค่ะพี่โบไม่ใช่2ส่วนแบบเมื่อกี้น
1: ะ
7: ก็จะมีส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนตีนสิ้นนะคะ
1: สามส่วน
7: ใช่ส่วนตีนเนี้ยตีนสิ้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าผ้าตีนจก ก็จะคล้ายๆแบบตีนจกแม่แจ่มแต่ว่าไม่ใช่เหมือนลายแบบของแม่แจ่มเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาที่แบบนี้แต่ละพื้นที่ก็จะ
1: ไม่เหมือนก
7: ันซึ่งตามที่ไปถามอาจารย์ที่เขารู้เรื่องผ้าเขาบอกว่าลายผ้าตีนจกของกะเหรี่ยงแบบนี้จะมีประมาณ20ลายที่ยังคงรักษา
1: อนุ
7: รักษ์ไว้นะคะซึ่งก็แล้วก็ตัวผ้าตรงนี้ค่ะจะเป็นผ้ายกดอกผ้ายกดอกบางพื้นที่เขาจะเอาลายผ้ามัดหมี่มาแซมด้วยนะคะแต
1: ่
7: ที่บ้านมีส่วนมากจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีแต่นั่นที่จะเห็น
1: ค่ะ
7: ตรงนี้เขาจะเป็นตรงกลางสิ้นนะคะเขาก็จะเย็บต่อกันส
1: ่
7: วนนี้กับส่วนนี้นะคะก็ที่บ้านมีนะคะเขาจะใส่สองแบบบางทีก็จะไม่มีตีนสิ้นเขาก็จะให้ข้างบนกับข้างตีนสิ้นเนี่ยเหมือ
1: นก
7: ันสามารถใส่ได้ทั้งหัวทั้งกับกันได้นะคะนี่ก็จะเป็นผ้าสิ้นของพี่น้องกะเหรี่ยงค่ะ
1: โอ้กว่าจะได้ผ้าถุงหรือว่าผ้าสิ้นหนึ่งผืนนะคะโอ้ต้องใช้ความอดทนและความพยายามแล้วก็ใช้เวลา
7: ใช่ค่ะ
1: ทำคนเดียวก็ไม่ได้
7: ไม่ได้
1: ต้องมีคนช่วยก็สื่อถึงความสามัคคีเนาะท
7: ุ
1: กอย่างทำเองไม่ได้ใช่ค่ะแล้วพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เราก็ชอบอยู่เป็นกลุ่มเนาะไม่ชอบอยู่โดดเดี่ยวนะลองขึ้นไปเที่ยวหมู่บ้านพี่น้องชาติพันธุ์นะคะเขาจะอยู่บ้านติดเด็กกันแล้วไม่ค่อยมีรั้วด้วยเนา
7: ะ
1: สมัยก่อนนี่ไม่มีรั้วนั้นน้องเมย์บนดอยอ่ะหรือว่ากะเหรี่ยงมีไหมคะ
7: กะเหรี่ยงเมื่อก่อนก็ไม่
1: มีเราจะอยู่กันเป็นหมู่บ้านหมูก็เลี้ยงปล่อยไก่ก็เลี้ยงปล่อยแต่ก็ไม่หายนะน้องเมย์สมัยก่อนนะคะ
7: ใช่ไม่หาย
1: ค่ะไม่เหมือนปัจจุบันนะคะ
7: หาย
1: ปัจจุบันนี่เอาไปขายได้ไงคะเมื่อก่อนนี่กินก็ไม่ค่อยมีการค้าขายอ่ะสมัยก่อนคือจะอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เอามาแลกแบ่งปันกันอย่างเงี้ย
7: ให้พูดเรื่องนี้เมย์นึกถึงสมัยตอนเมย์เด็กๆเวลาสร้างบ้านนะพี่โบเราไม่ต้องจ้างกันเลยนะ
1: ไม่จ้างเขาเรียกว่าเอามื้อ
7: ใช่เหมือนแบบเราแค่เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเขาแล้วก็แบบให้เขามาช่วยกันอย่างเงี้ยภายในวันสองวันก็เสร็จ
1: คือวันนี้ปีนี้หรือว่าเดือนนี้ทำบ้านของคนนี
7: ้
1: เดี๋ยวปีหน้าทำบ้านของคนนี้คือเหมือนกันเอามืออะค
7: ่
1: ะ
7: ใช่เมื่อก่อนบ้านเมย์จะเป็นบ้านตองตึงพี่ทำบ้านพี่โบเป็นอะไร
1: ยากค่ะ
7: ยากค่ะของเมย์ตองตึงซึ่งตองตึงเนี่ยอยู่ได้ไม่นาน1ปีถึง2ปีก็ต้องเปลี่ยนละ
1: เพราะว่ากันยากค่ะก็เหมือนกันค่ะ
7: ถ้าเราไม่เปลี่ยนอะหน้าฝนอะลม
1: พั
7: ดแล้วก็หยดเต็มเลยแล้วก็ต้องเปลี่ยนทุกหน้า
1: พี่น้องราหูนี้จะใช้ยากค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยบัญชีก็เอามาภายเป็นยาคาเนาะเป็นแผ่น
7: ใช่ใช่เขาจะมาทำ
1: เอามาทำบ้าน
7: เหมือนกัน
1: เป
7: ็
1: นราคาเนาะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคือเราไม่ค่อยใช้เงินนะน้องเมย์
7: ใช่ค่ะ
1: เราจะใช้แรงแรกกัน
7: ใช้แรง
1: มีอาหารก็เหมือนกันนะเราได้กินเนาะถ้าสมมติว่าเราไปล่าหมูป่าได้หมูป่ามาตัวหนึ่งก็จะแบ่งบ้านไปคนละนิดคนละหน่อยแบ่งปันกันเราไม่ได้ซื้อขายกันนะคะสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วแน่ทุกอย่าง
7: ต้อง
1: เง
7: ิน ใช้
1: เงินหน้าเงิน
7: แรงมาก
1: โอ้โหวันนี้ก็พูดถึงเวลาน้องเมย
7: ์ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
1: ก็อยากจะพูดถึงเนาะคำสุดท้ายแล้วเนาะน้องเมย์เนา
7: ะ
1: ก็ช่วงนี้ก็ฝนจะตกนะคะพยากรณ์อากาศบอกว่าวันที่9ถึง13นี่นะคะประเทศไทยเราจะมีฝนเข้ามาอีกก้อนหนึ่งนะคะก็ให้เตรียมรับมือนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารนะคะเพื่อที่เราจะได้เขาเรียกว่า
7: ป้องกัน
1: แล้วก็เฝ้าระวังนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแต่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสุดท้ายนะคะเราจะแลกเปลี่ยนคำสุดท้ายจริง
7: ๆค่ะ
1: ค่ะคำว่าขอบคุณนะคะพี่น้องกะเหรี่ยงพูดอย่างไรคะ
7: ตับลือ
1: ตับลือ
7: ค่ะ
1: พี่น้องลาหูอโบอุจ้า
7: อโบอุจ้า
1: ค่ะสำหรับวันนี้รายการสีสันชาติพันธุ์ของเราก็ขอบคุณพี่น้องทุกชาติพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นปากกยอหรือว่าลาหูหรือว่าคนไทยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเราทั้งสองคนนะคะอโบอุจ้า
7: ตับลืออโบจ้า
1: ตับลือเน
7: าะค่ะก็สามารถติดตามรายการสีสันชาติพันธุ์ได้ทุกวันเลยค่ะ
1: พรุ่งนี้
7: บ่ายโมงถึง3โมง
1: เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไหนเอ่ย
7: เหมือนจะเป็นจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะพี่หมิงไหมคะม้งหรือเปล่า
1: โอ้ม้งใช่ม้งกับม้งกับอาขาหรือเปล่า
7: ใช่ไหมคะก็ไปลุ้นกันอีกทีนะคะยังไงก็ไปให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลา13:00 น.ถึง15:00 น.ทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook
1: สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะเหลือ2นาทีแล้วน้องเมย์เอ๋ย
7: ใช่ค่ะ
1: โอเคนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ

0: สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ที่ทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกในวันพรุ่งนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ําแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอัมลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถึงเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ธีม Thailand Welcome the World เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงก็อกราวซิมโฟนีออร์เคสตราขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ณกรุงเทพมหานครโดยเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสรพมารายงาน
2: ปภ.ราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้
9: นายณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: 365
6: นับอะไรคะคุณ
5: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
6: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
5: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
7: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแม่ในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคส

ั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3กรณีซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายหากใครสงสัยเรื่องของประกันภัยอย่าลืมติดต่อที่สายด่วนคปภ.1186ครับ

0: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีคือคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
1: ไม่ดีหรอกมั้ง
2: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
0: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
2: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
0: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
2: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
0: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
2: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
0: เจ๊งเพ่
3: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: านที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยเสนอเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเรื่องการลงทุนต่างประเทศรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
5: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมดึงการลงทุนต่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตไม่เท่าเทียมกันโดยประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME เผชิญความท้าทายในการปรับตัวทั้งนี้ไทยจึงเสนอใช้ความร่วมมือในอาเซียนเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือการค้ากับยุโรปนอกจากนี้ยังมุ่งเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศและผู้ประกอบการและแรงงานไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge พร้อมเน้นย้ำในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าขายนอมินีพร้อมเร่งขนย้ายกากสารพิษและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าพบความผิดปกติและข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือหุ้นไข้ระหว่างคนไทย2บริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายนอมินีจึงประสานกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบและปิดโรงงานพร้อมให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินรวมถึงประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบการนำเข้าขยะสารเคมีทั้งนี้เตรียมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่และพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพ ชีพประมงและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งนี้เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์ที่ตายจากการปนเปื้อนพร้อมยืนยันจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นซึ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกวันนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเปิดเผยการท่องเที่ยวช่วงเริ่มต้นฤดูกาลส่งสัญญาณดีเชื่อว่านักท่องเที่ยวยุโรปจะเดินทางเข้าเที่ยวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปียาวถึงเทศกาลปีใหม่
10: นายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปถือเป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอันดามันหรือช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดทำการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาหลังจากปิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และแม้จะยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ยังเชื่อมั่นว่าตลาดยุโรจะชะลอตัวน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้โดยมีปัจจัยจากการจองห้องพักโดยคาดว่าการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจะคึกคักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะที่จังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่18-28พฤศจิกายน2569ณชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจะช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพังงาได้อีกทางหนึ่งฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์เ
1: มื่อสุนค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวง

0: ที่ตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ้ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

下话不来好话阿姆萨阿我李叔我都知道话做别了我阿我李叔我把个过我们呀斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้ายี่เวลายี่เหียนยียี่จีโมเบญานาทีเนี่ยฮวานีนาเนี่ยซึแน่ๆชมฮวานีจีโมมะคือจ้าลีโมฮวานีหว่าโม

小花不来好花啊阿姆萨阿我李叔都知的话的里做贝拉我啊小花不阿我李叔我把嘎咕我把你和他见买啊สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดโดจางาอาวลิสุงโอด้วมงโอบัญญัคือยีเวลายีจิงโอบัญญาแน่แน่ชมโมควานีเจนโมทิโมลงโอบัญญาติจ้วงาเมื่อคือเจ้าโงบัญญาลีโมควานีหัวโมทีนี้เนี่ยตัวจ้างอ่ะอาทิเนี่ยพวกรายการลิสุงโอนั่นน่ะนั่นมังโอเป็นยังคือหนีกาหนีช่องทางจังอ่ะยิ่งที่กังโอเป็นยังระบบวิทยุอ่ะยี่ครึ่งความถี่โง่เป็นยังคือที่ตัวลีฮะสิทธิ์โชว์อ่ะโจเนี่ยตัวละยี่ระบบเนี่ยคือระบบเอเอ็มอาจจะเป็นทางระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพลงโง่เป็นยังคือสวทจุดเดียเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลเขาทีเดียวบุญยาเขาทีเดียวตัวหลังโง่ไงชาวงานในเมื่อถึงยังโง่เป็นยาฮาวลิสุอาบายเฮียนยี่เบคาวคือภารกะที่เบคือในเมื่อถึงยี่เบคือกูฮาลีนยี่ชาวงานในเมื่อถึงยี่เบคือมิวนี่มิวนี่เบคือจะมิวนี่ชาวงานยี่คนยี่ตัวยี่จุดชั่วครบอาวุธไทยอาบังโง่เป็นยาคือในเมื่อถึงยี่มาคือยาคือ吃哈吃啥呢？一口你都往下出吃骨壳啊！啊，第二些话啊，你每天也是啊，吃哈吃啥呢？我们也是玩肉体的做啊，我们是啊玩那个面啊，他拉马哈拉不行哎，他们也是叫我吃啊，过来过一些吧，一些呢啊，他们是啊，这么多不和苏特林拿些啊，你不行啊，他们是他妈的比马香啊！比马尔阿蒂的里四大景象啊，伊都帮我们爷爷讲，我读你用维提亚的母，这不我古尼说，但你说的马特里真得我来说讲哎，要不和我们三门还比马尼，列马尼蛮难去，一时的话列，一时的话列来不容易说讲啊，阿蒂帮我们爷爷的啊，วันที่啊，伊喊你不和古尼讲不一样啊，欢迎和。吃三年吃白熊啊，吃三年就吃黑姑娘啊，一过年都往下出吃骨壳啊，唔下得了，可怜不啊我，太忙啊，阿弟帮我们呀，啊一下你阿弟你妈问下阿弟多怜忙啊，过年听你妈我们呀去爬玉山啊，啊东南阿弟呀去爬大不龙啊，嘛去过年听你妈说话不？อาทิเนซึนิถิญิมงบัญญาภาคเหนือตอนล่างไงอาทิเนอีสานตอนล่างงออาทิเนภาคกลางอาทิเนทําให้รวมถึงกรุงเทพไงอาทิเนปริมณฑลไงอาทิเนตองออดอาทิเนใต้ไปไงสติญิถิญิมงบัญญาภาคเหนือตอนล่างไงอาทิเนกรุงเทพมหานครไงอาทิเนกลางไงอาทิเนทําให้รวมถึงกรุงเทพมหานครไงอันนี้คือปริมณฑลอันนี้คือตะวันออกใต้บ้างไงซึ่งอย่างนี้ถึงยี่มังโง่บัญญาภาคกลางไงตอนล่างไงอันนี้คือกรุงเทพไงปริมณฑลที่นี่ภาคใต้ไงอันไปคือซึ่งสายนี้ถึงยี่มังคือภาคใต้ไงภาคเหนือถ้าพูดมังโง่บัญญาคือไงมีอันนี้ไปคือวันที่สิบไงซึ่งยี่เจที่นี่คือสตินี่ไงสิ่งนี้จะสิ่งนี้ไปเถอะที่ว่าผ่านหนึ่งทุกวันอ่ะเมื่อฮันดิลีคือที่เรียกเป็นอ่ะยี่ปีมาคือลี่ยองอ่ะก็คือเมื่อฮันมาคือยี่สิบหัวล้านเงินที่คือยังเรียกบุตรอ่ะอาจจะไปเถอะอ่ะมาคือจำมองอ่ะว่าอย่ายี่ข่าวหน่วยงานส่วนที่เรียกแจ้งเตือนมาคือติดตามละมาซื้อปัญญาแล้วก็ติดตามว่าเนี่ยเป็นยังไงเถอะย่ายี่เฟซบุ๊กยี่เพจไงที่กรมอุตุนิยมวิทยาไงที่มีตัวพวกกลุ่มยี่สุติงสุสุยาอีพิธมาชาดังอ่ะวันยี่ที่ได้ติดตามดังดองอ่ะอาทิตย์นี้คืออามาคือด้วยไงอะไรก็จะอาทิตย์นี้จะมุ่งอ่ะเอาลูกชิ้นส่วนยังไงจะกูจะก็ต้องยังคือมือหาคือพันเลี้ยงไม่คือจะกูเนี่ยเชียจะกูรุ่นหลังอ่ะอาจารย์วุลชิมิสเลยไปคืออันตรายย่างอ่ะอาจารย์ไปมือหาลิซ่าคืออามาคือด้วยอะไรก็จะคือแต่เนี่ยละมันละวันยิงอ่ะอาจารย์ไปที่กูยี่ห้อยี่คือสื่อสารยังไงสื่อสารคนเดียวคือมือหาที่ดีคือเลี้ยงหลังอ่ะยี่เบี้ยมันยังคือมาลีนาเออ
一些的话的列伦啊，什么呀，对面的不过古尼说啊，等于是江德布朗啊，阿玛和拉蒙啊。阿提尼提马特舍和阿提马比马尔阿提的哩，斯达金舍是好啊。อีกทั้งผมไม่อยากโครงการขนส่งทางบกไงทมาทะเลแบงอ่ะอีกทั้งผมไม่อยากลดขั้นตอนไงคือเอาว่าปีขว้างอ่ะเอามาซาเอาแทบไม่ผมไม่อยากเออหลายพื้นที่มีอย่างการทะเลอาจจะเจียมงานน้ำท่วมยังงานปีขว้าจะกว่าจะว่าน้ำท่วมยังงูไม่อยากอาจจะช่วยเล็กน้อยไงเอาว่าโลยี่ป้ายทะเบียนมาพีเลดงอ่ะมันก็ชื่อเบียร์บางคนเงาจะขาดหรือเปล่าเงาอะไรก็เลยคืออาวุธปัตมาอิสิทธิพัชย์ยังไม่คือเอกสารยังคืออามีอะไรอยู่มาเชื่อบุรุษเงาเอ็ดมาเรียผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุดที่ยึดตัวเชงเงาอาทิตย์เบียร์ผมไม่ยังไปฟ้าโนยี่ป้ายมีดิเชงเงาพัชย์ยังผมไม่ยังคือทำมาคือว่าว่าก็หลังหิ้วว่าแจ้งความในเรื่องมาเชื่อเงาอาทิตย์เบียร์โนยี่ป้ายมีพัชย์ยังโง่เป็นยังไงทุกอย่างกลุ่มการของส่วนเงาอย่าว่าเตียนกระสายยามังเนี่ยคืออันนี้จะมาจ้วงอ่ะที่อะไรยิ่งมัดซะสามัดซะจ้วงอ่ะยิ่งวุฒิมังงูมันเนี่ยคือเอาอีบัดไงเอาอีบัดมาคือแต่ละยิ่งมัดที่มาไปเธอใบคุ้นเมืองไงจดทะเบียนรถไงฉบับจีนบุรุษงานกว่าสุดสมาคือแต่ละบุรุษงานเปลี่ยนความสุดสมามาจ้วงจะผ่านเลยบ่คือเอาบอกว่าอีสานเราถ่ายเอกสารมาจ้วงบ่คือมาคือแต่ละไงสามัดที่มังงูมันเนี่ยเปลี่ยนความเดียวโลสผางไงยี่จิมาบาลังงบัญญัติยี่จิมันนะเพื่อนโนอามาลาจิจะเพื่อยี่ใบหม้อน้ามาคือแต่ละอาทิเนโลสปายี่บาคือทะเลไทยกระสายร่างอ่ะอาทิบังงบัญญัติชาวคนงานทำมาคือยาอาวุธทะเลยี่จะมังอ่ะอามาเอาเธออาจจะเจอกันยังไงวิไปมีที่ผิดเลยเพื่อนไงมันก็ใช่ยี่ไปขาเลยอะไรก็เลยเฮียเธอยาสติฮาสัตสิ่งของเนี่ยยี่ทีติดต่อทำเรื่องทะเลยี่ไปสิไงยี่คนยี่ตัวเนี่ยชดซื้อกูคงอาทิตย์เป็นยันโนวายาคงสมงาอริตัวเยี่ยคือดังมาคือทั่วประเทศงาอาทิตย์เป็นอาทิตย์มาญาติแจ้งพลังงาอามาเอาญี่ปุ่นมีผิดเลยอะไรก็เลยเบิกงาอามายี่สิบติดต่อช่องงาอาทิตย์เป็นคือวันที่ยี่บาทเจงาวันที่ใบคุ้นเมืองไงจดทะเบียนรถมาคือสุดสมจริงงาอันนี้วายีสันนะคือที่เลยแต่ละงาปีฟ้าโอ้ยิมบาลาบันโนมาจิเจเบิกงาหนังสือมอหน้ามือจวงงาทำไมถึงมาที่เลยปีมากที่สุดท้ายจะช่องงาอาทิตย์นี้ที่มาเที่ยงงูมันยังไงอาเมซาวรัฐบาลย่าหลายหน่วยงานคือทีเดียวผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุราษฎร์ทีเดียวยิ่งจอมายุ่งถึงมังงูปัญญากระทรวงมหาไทยยังไงย่าเยียวยาที่ฮิมาลัยผู้บักกู้ตัวบัตรมาคือกู้ตัวมาคือเอาละทีเดียววันเจ้าบุรุษงาเอาวันเผากันยังงี้มาถึงมังงูมันยังอาจจะช่วยเล็กน้อยงูมันยังเคยให้หน่วยงานอ่ะร้านอย่างที่เดจักรจักรบาลบัชีเอื้อมังงูจักรจักรบาอาจจะสามังอ่ะไอ้ที่มันที่เดียบไม่ใช่ไงที่ถึงมังงูมันยังคือว่าอยากเตรียมพร้อมอ่ะอยากมาสักคือที่เดจักรจักรบาลบอกว่า14จังหวัดภาคใต้พวกคือยังคือเหมือนคาที่เดียขึ้นเรียกที่นี่คืออาจจะอยู่ลำมาที่เดียกระนาบบอกงานไม่อยากที่เดจักรจักรงาที่ถึงมังงูมันยังคือที่เราดูแลผู้ป่วยไงว่าพื้นที่ประจีบุรีวังไงไอ้ท่านยังคือลมแห่งบางคนก็มาหลบรู้ยาทะเลจากกึ่งทะเลดูแลเหยียบไปหรอกไงที่ถึงมังงูมันยังกระทรวงการคลานยังยาเล่นระบายน้ำไงว่าประตูระบายน้ำวังไงอะไรตัวยาเครื่องยาบางทีชูฟ้าบางไงที่ยังจะก็จะบาดยาจะบางทีชื้นยังไงที่ชูฟ้าบางไงที่บางเครื่องน้ำบางทีก็ยังที่จะเกิดที่ยาบุรุษไงที่ที่มันไม่เคยยากกระทรวงพันนิ่งมันยังเคยคุมเข้มสินค้าไงว่าอเมซาบางพื้นที่บางเคยเหมือนฮะลีกันยากยาเจียมังไงบางเคยสู้เคยจะสัญญาที่เรียมย่อวุ่นยิ่งกับตัวนี้ได้บางไงแต่ก็ต้องว่าวันนี้ยิ่งผิวก็ผิดยันที่เรียกว่ามันคือดูสิไงอาทิตย์แรกมันยากกระทรวงพันนี่คือยึดผิดมาที่เรียกคุ้มแค่ยังอ่ะมาที่เรียกพยายามเนี่ยคือมีความปิดที่เรียกจวงอ่ะอาทิตย์นี้คือยาก็ยึดเบอร์โทรจวงพี่ว่าผมชอบว่าลิชิสายด่วนลิชิให้ความช่วยเหลือพยายามเนี่ยไงยึดเบอร์โทรเนี่ยคือ1569ไงที่มาคือผมร้องเรียนสายด่วนลิชิที่โทรได้ไงสามารถถึงมังงูมันเนี่ยคืออาจจะช่วยเหลือกันยังงูมันยังกว่าพื้นที่
น้ำทุยกว่างาอันจะช่วยกันว่าคือยาเตรียนจัดโครงการงาไทยช่วยไทยที่นี่คือทงฟ้างากว่าลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพทะเลอย่างบรุงกันเถอะที่ผู้ประสบภัยนั้นทุยสุดงาทำเมียรัฐบาลงากระทรวงมหาไทยหรืองอกระทรวงการคลังงากระทรวงพาณิชย์ทีดีผู้ประสบภัยนั้นทุกทีดียืดยอมมาทีดีคืออย่างที่จะเกิดจากบ้านงาทำเมื่อถึงมาปีเมื่อสื่อช่างงานที่แบ่งมันยังเฉพาะงานฮามาซาผมมังกว่าตัวขวานานาตัวยังงา

Thứ nhì thì mà thì sơ hơn à vô sơ hơn tất cả mà thì à bị mà tất cả mà người sơn à ngoài ra à y phê thì mà mua ngay thứ ya sơ năng ngàn à tâm ruột xây bơn ngà mà có chứ hơn CIB thì ya chênh tiêu phá lập à mô xa thì à vô sưu chiêu ngà à mà phí bút y lai tí tỏ thì sẽ cả nhà sơ hơn à tình nhà giả mô ngà อาชีพที่ได้แบ่งงบไม่ยังคืออาเมษากลุ่มมิชาชีงะลาโชมาคาสุดวงะอาตั้งยันเที่ยวเชื่อข้าวงะอามาวจัสจามากาวุสงะอาลูกเขมแบ่งงะโทรศัพท์มือถืองะลมแบ่งงะตุ้ยอาว่าลัวคือข้าก็คือผีผียามาตุ้ยก็ขอดึงจัสงะอามาก็แต่จำโมนานาละงะอาเมษาอีพีที่มาจอมงโงไม่ยังยาเธอโฆษณาได้มาไงจะซื้อจำมาไงนอนชินเนี่ยอะไรสิยี่ห้อนี้ใช่ไหมคือยาละแบบละไงยาพิษที่เดือดหัวละไอ้ที่ไอ้ที่เดือดโฆษณาอีตั้งมาคือจัวไงอาทิตย์นี้ไงเฟซบุ๊กยี่ปีวันที่ประกาศได้เฉยไงอาทิตย์แบบไม่ใช่ของไงอามาคือที่ยาจำมองไงระยะเฟซบุ๊กแบบที่ต่อมแบบไลน์อาทิตย์เช้าพามองงบไม่ยังไงจะซื้ออ่ะคือค่ายิ่งกว่ายี่ปีพิษยาบังไงอาทิตย์นี้จะซื้อมือหนึ่งคือจัวอาทิตย์นี้เอาละกว่าอาบสมุทรทะเลผ่อนจะมาคืนโจงอ่ะที่การทำงบไม่ยันได้จะสกัดแทกหลายนี่คือฟุตบาทแก่งเชียผ่อนจะมาคืออธิรีเจมาโจเฉงอ่ะอาทิตย์ไม่ยันโน้ปีว่าจะสกัดแทนี่เชียงงบไม่ยันได้ยิสุพปีว่าวุลกขึ้นเนี่ยแม่หมางอ่ะนุลกขึ้นที่การพันยังงบไม่ยันงานนุลกขึ้นแต่ละนี่คือฟุตบาทอาบสมุทรผ่อนยังงบไม่เห็นนะยิสุพลกขึ้นสุพไปหาละปีว่าหนีตัวสาตัวมังวะยุสุเฟมาก็เถอะอุฟลาแบงและเขื่อนที่นั่นที่สูงสูนุเฮียสูเยเป็นไงอาทิตย์เป็นยาวแต่ก็เดี๋ยววันนี้คือลึกคืนนี้ใช่ไหมคือยุสุเฟสูงกว่าชิงอ้วกชิแต่พออ้วกแบงยากขึ้นมาสูฟลังอ่ะอาเมษากลุ่มมิชาชีย่าที่ชิวคนนี้วัดที่กือลาวัดที่ขวานจำมังจวงอ่ะอามังจำมังอ่ะลึกคืนเลยมังอ่ะชิวคนแง่เนี่ยก็เราหัวเดียวก็พี่ไม่จางกว่าโทรศัพท์มือถือที่ระบบอะไรคนนี้ดาวิสูพอยจะสวยงามอาบัตชมมาพอยกุเลงโงไม่ยังคือจะซื้อคือมาส่วนฟุลาเออติดต่อติดต่อยังมามืองอทูฟเฟอร์มารับใส่เฉพาะงานอาทิตย์แบงก์ผมไม่ยังมาเสียแห่งยิงโงไม่ยังไงเฉพาะงานนาปีว่าโอจะซื้อจะมาระบบอะไรข้อยี่ทีเลยดาวยังมาพอยังมันยังคืออักขึ้นยาเมียเชื่อมีความเสี่ยงสูงเฉยไงบาลังโอเป็นยังคือเอาเธอระบบอะไรก็ยี่ชาจวมาถักก็ถ่ายยี่ไปชิงไงถ่ายยิ้มมาแบ่งงานก็คือพยายามไม่ยังคืออัตเตกับกุญญ์กับเชนชิควงงานเอามาเสียเห็นยี่ไปคือกลุ่มมิชาชิงไงยากคือใช้ระบบเอไอก็ยังคือที่เลยสร้างเพจปองอ่ะโฆษณายี่ไปคือขึ้นยังอ่ะยิบเฉามังอ่ะลูกคืออิสิตุลามาชิชาเกินยี่คือผียาที่เรื่องหัวมังอ่ะปีความมันนี่ใช่ไปคือจะสักแถ่เต็งอยู่ยี่ไอ้บ้าเหยื่อสุดเฟก็แถ่อุฟลาเป็นยังไงไอ้ทุกคนเนี่ยเอาเหยื่ออ้วบ้าเหยื่อเถอะอุกันยังเหยื่อมาจะซื้อมาสุฟลังอ่ะเฉพาะงานมาเหยื่อจำงานปีขวานโนพันนี้ช่างงูเป็นยังไงเทียวเอาหัวเฮียนอะไรตัวบ้าเหยื่อว่ากัจจกรรมยังไงยี่ล้านยี่เงินที่เลยกับพ่อยี่งานกับตัวยี่งานเอาหัวยี่ล้านยี่พ่อบ้าเหยื่อขึ้นยังข้าวเฉยไงว่ายี่น่ารักจบบ้างอ่ะนุธาระบบอะไรข้อนี้ความหวังมากเป็นยังคือทำไมคือขึ้นยังมีความเสี่ยงยังไงมาคือจะบังงาทำไมถึงมาทะเลปีมาแจ้งเตยยังไงว่าคือทางญาอาญาอีเพจที่ CIB ว่าหมอชิเป้ที่หมดไปคือถึงมาทะเลปีมาแจ้งเตยช่างงามอาทิตย์บ้างไม่ยังชอบกันไงนี่ไหนคือนับปีมามาคือยังคืออาทิตย์แรกจวงอ่ะอาทิตย์ไปคืออาจ้าที่หมดละทุกอย่างอ่ะอาจ้ามือคืออาจ้ามือคือลิโม่ข้อนี้คือหัวมัวตัวความมันละความอ่ะไหนไหนไปคือสวมมัวข้อนี้จริงมั้งอ่ะอันนี้ก็เลยไปคือนี่โมควานีสามโมตัวอย่างอ่ะเพราะมันสัญญาลีโมควานีหัวโมวที่เรียกเจ้าโยงอ่ะถึงเมื่อเดือนปันธิปีมาสจินช่างอ่ะอาทิตย์เป็นยังอ่ะเอามาสับเพื่อหลายพื้นที่คือเมืองฮันเลียมาคือจวงอ่ะมีโลหะเยอะมาคือจวงอาวุชของอ่ะเอามาคือด้วยคืออะไรตัวเยอะคืออ่ะเอามาก็เดี๋ยวมาอาทิตย์เรียกว่าเชื่องอ่ะอาทิตย์เรามาระวังยิงอ่ะลอยชิสุงอ่ะอาวุชของท่านี่ไงอ่ะวิธีอยู่ในนาจาโซไลฟ์สวัสดีสุดละคือคือบุโมงอ่ะคว้าสวัสดีครับ

0: Ah, só de te amor.
1: Dudzagati tesetsu i dudzang. Ashe

Mangana nyesi mamo isa kya

0: Así.
1: Como uma dor e não me esqueça. A me deixa e me meia.

0: 喊一千。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าแนะเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าพร้อมแนะลดอุปสรรคทางการค้าและเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม
10: ่นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกเปิดเผยมุมมองต่อผลกระทบจากความแตกแยกทางเศรษฐกิจโลกว่ารูปแบบการค้าและกระแสเงินทุนระหว่างประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงโดยประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้พึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในช่วง20ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าโลกเพิ่มขึ้น4เท่าขณะที่ส่วนแบ่งการค้าของประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก120เป็น140และการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองมีสัดส่วนถึง150ของการค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามการค้าภายในภูมิภาคยังแตกต่างกันโดยอาเซียนมีสัดส่วนการค้าระหว่างกันประมาณ150ถึง55ขณะที่เอเชียใต้แอฟริกาและลาตินอเมริกายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำทั้งนี้ประธานกลุ่มธนาคารโลกจึงเสนอลดอุปสรรคทางการค้าปรับปรุงพิธีการศุลกากรและการนำข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคมาปฏิบัติจริงจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสะพานเชื่อมเศรษฐกิจใหม่นภศรแก้วคำรายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องย้ำพร้อมชี้แจงทุกประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
11: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับการทำงานให้โปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมโดยเฉพาะกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้วยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อให้กระทรวงเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนกรณีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่แจ้งทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยจะนำข้อมูลและข้อเท็จจริงมาชี้แจงอย่างครบถ้วน พร้อมยืนยันว่าผู้บริหารและข้าราชการทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการขอทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
0: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.ออกแถลงการวันนี้ขอให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังพบการวิพากษ์วิจารณ์ผลการเลือกตั้งพฤติกรรมการลงคะแนนและอายุของผู้สมัครและผู้ใช้สิทธิ์โดยใช้ถ้อยคำเหยียดวัยและด้อยค่าผู้ประกันตนว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพต่ำโดยกสม.ระบุว่าแม้การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการด้อยค่าบุคคลเพียงเพราะความคิดเห็นหรือการตัดสินใจแตกต่างกันอาจก่อให้เกิดอคติความขัดแย้งและความเกลียดชังในสังคมพร้อมขอให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนเคารพความหลากหลายรับฟังความเห็นต่างยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์และสื่อสารด้วยเหตุผลเคารพกติกาประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเคารพซึ่งกันและกันลิตยาคุณสิมรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอ้บิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่หยุดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงาม

0: สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
3: ็เล่งตือสังเร็งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร็งนอลอนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเหล่าเต่าเป้าหาตานูนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวไม่สวดเหล่าเต่าหนอเสืออยอหาตาเล่งถือมั่วสูเฉ่งแจ้งล้างจือนัวหล่อไม่ดาวสูต้องมองสุนชาไม่วิยอหาตากูจือยอดจวนดักสูต้องจัวหล่อเจยัวจือมั่วเล่งถือลูกใจไม่เลยสูต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเหล่าเต่าเป้าเลยนัวไอจวนจือนัวเจไปสวดเหล่ามองกล่องกี้หล่อใจอ้วกีจวนจือมอง
1: Ya en u yo lo tui

干着安着路打干难多安着了娘和路要了都安。

上车。你要不等路下叫门啊路走火路都啊家爱路要路都

个啊家长家干错呢都来长路几人能干出金多当

晚，我讲的乌鸦落豆

Ning ti e ti ka ta chi ko chang ning ku ku ling ti chang.

我将罗尼阿藏大多罗那刚我将罗那罗之后加罗藏大多罗之牛黄的要罗都强加爱的要罗都

มมาเช่จ้าเอ็นดูยอโลตุ

那得，我这当当，干穿这月子罗衫，都干就这等一难，梦一场，家一路要落对。

0: 要了都。
1: 钻子努啊，结果有么一张手势，佮下钻到几沙浪，为提เศรษฐกิจระดับโลก，要路躺卡做白说了到包，马托着一种那子古蒂能张说了，晒几沙浪，为提เศรษฐกิจระดับโลก，哦，称能搞招 IMF， 佮得巧太要招盼，要做努力搞哦，做努力搞易，路搞林都用哦称直播招脚脚不有开桌，说了甩手到了，只做龙他边，只做到几梦甩桌到桥，莫平时个有甩手哈，甩完冷到了，转到 life.wordbank.org， 莫平时个有叫甩着来来演哈，กำหนดการล่าสุด，转到图 website www.am orcheng nengao chao thailand.go.th ตาวเอยอฮาตาเล็งตือคือสังไซกิชาล่างเวทีเศรษฐกิจระดับโลก5มัวเป็งสื่อคือยัวมองไซตาวจัวนูติเก่าอ้อจูเก่าหยี่ลูกเก่าลินดูหนัวเนอเตกูกู้จัวมัวจังสื่อสื่อหนัวจะลูทังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อจวนซื้อหนัวเจสวดเล่าจากอันจูกูมองกล่องกีหล่อใจอัวกีตาวลูช่างตองดอกลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถาอู้กือยอดส่วนดอกช้างเผือกต่างชื่อนัวเตาย้ายมงยอดส่วนดอกจู้กีต่อกังลู่เจงดอกโรงเรียนปริ้นจู้กีรัตนโกสินทร์ข้าวปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดจัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจัวยอดชื่อปู่กังกีดาวจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่ดอกตุงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนอ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ควา
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระหลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกตอเลือจอปามโมสาสมูลอพีตาดิยอผักแก่เปิดปลากระหลือปลากระยอดิยอผักแก่บ่าจอปามโมโดกระเตอล้อ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่อลัว
5: ยอชายอดอมมือลองผิงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดดกผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจารวิออกคอโล
8: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: ดอปูแวปักยอบโพนเมบาสะสุออมมืออลวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแมญ่าปะกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนนกออ
1: ัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอมิชเปอร์ดอปูแหวมือราพัตตีพือพีโรมอสเกาะปราดโดกันนาตาโพปักว่าดอตาโพปักปากันลือปากกันยอก็กันเนาะแฮเกตุกกลอซะตาเชื่อกันต่อละมือฮัลโลคอคืนนารีและติละนุยนารียาเวจอสปิเนาะดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกเกาะดอปูแหวซิโซโดดีละหล่อตุลอเขาเชื่อดอปูแหวตาสวีเลอร์กระจาจอปาเมวดาเลอโดดิปุนุเตถอตาสวีดาเชก็ต่อเลอจอปาอันนาเรคุยอาซาสมุนลอพี่อาคาเนาะตาตนิญาอีอาเปรถอเลอเชตโตดอปาเตเลอเชตโตดอมือนิมือซอเลอจอปาอันนาเรคุยอาซิโจอามือนีเนาะวันที่13ตุลานินาโคเนปาที่โพกอบโพปาจเตโพเดกับปราบทาราเลตาคูตาพ่อเตตากุยนิซอเลติเลอร์ปลาปลาแกะจอปลาอัทวัตทีอากอเนาะก็จะเตะปลาพะลอตาเสือผาอีดอทีดอกก็เนาะดอทีดอกก็มีวดาเลอร์อาเกตาละโลโดเนาะปลาเลอร์พิตามาตาดิโซเลอร์อาเก็บลูกแก็บผลที่กอกอลินเนอาเกดอปลาเลอร์เกตจอเตอร์จอปลาดิโซเนตาดิโยพักเกดอโอวดาพลูโจล่ะดิซาเลปัดโดว่าปราในเหเกวดาเลอวันหยุดราชการโอบิโอซาเนาะแต่สวีเลอร์ดูดิปุนุอะอุเวดามุขอดบาคาคือเลอเตามูดิซาเลอร์จอปาอัตาพิตามาเคลเลคเชเนาะบาชาเดจะคือเทกต่อภาคิดอตาสมุสามือตาสวีซาเชิญตาเลกาโคดิโอกอดิในมีบาซาโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจลอซาดายาดาโทรศัพท์ให้คอเซ0532760007ว่าแต่เซอร์คีนุ้ยคือว่าหวานนุ้ยนะอุบิโอซาเลกันหนาดอตาสูมือซ้ำมือตาสวิซาเชอร์และสู้อเมริกาปะดอเนาะก็แทกต่อภาคกันนะอุดิโอก็ดีเนาะแม่ลอยอัตสวิเฮเกบ้านเราซะเนาะบาคาคือเลยประตูก่อตานาจัดลีเลที่ดกกว่าอาคารนี่เนาะ

กระตือลีเนาะตาสวิเลนดออุเลียเมเวดาเลเวจอมเมโพดอเลเกมือนิดโอเลพบาโคอึสกอเวดานอนลอเอลอกวีเรโดมาหรอเดบาคะคือเลือตาคือจอนตาจิแลกว่าดิซอเลประกันสังคมอาเรชิเกเมวดาปราเลือกตั้งตาเชกตอนดิซอเลปราคือเธอเนี่ยปราเลือกให้แก่เราคนหนากว่าแชทโลเจนอนเลือกประกันสังคมอัจเจดาอปุยเวดาลิบาชาตลอดติละแชทโตดีบะนอแค่นี้ในดิซอเลปราเลืออัตาสักกันเนี่ยเมวดาเล่นตะการตะการบักคอกว่ากิดอลเลอร์ซูอเมญาปะดอนอกินเนกเกตพื้นล้อมีกินเนกเกตทอลาซอร์พื้นแล้วสัญญาจีบะนอเดอเพื่อกว่าเลือกตักก็จวนตาตลอดตีละแชโตดิจีบะมอจาดือตาลอนลาในอุทธรเจาะนอและเลือกตั้งตาดับดอนใหญ่เลือกว่ามันและตาโพสิทธิพันธ์เนและเลือกตั้งเดอร์ล็อกอาดิซอตาลอนลาอุทธรเวดาอามิยาจะนอเดอร์ดินยาโคเนตมุมเมื่อซาเลดับเวปรากวาดตาโพปราดกินาตาโพเราก็จดเตะโพลสัวเมื่อประกันสังคมก็กาข้อกันหนาตะขึ้นเจาะข้อกว่าดอตะขึ้นเจาะเนาะปะเกอเตะเป็นดัดเดือดที่จะไหลละก็เตือนคันนี่เนาะเดอแค่เล็กแค่ช่วยประกันสังคมอุบัติเปลี่ยนนี่เนาะสุญญปาตุปโสีบาตาจุคาตาเชื่อต่อกระปั้วเนาะตุปโสีบาเดือตุปโสีเลบากาตะใครเกิดแล้วสุญญปาติยุคินยุคตุบานาตัวปูกาเนาะก็ตีดอตะกือคาร์ตบัดด้วยมือเมกิตาชุดตาชาเล่ให้เปิดตาเกิดคาในอุดะอามิอาจาเจกว่าเชลล์ตาอุชูดเลกิเกก็กะเนาะเลกิดอเลตาสมือซ้ำมือตาสวิสาเชลล์เนสซาเอร์ดอเนาะ

0: ถ้าเกปาจิเลเมกัวเกปาจิเลเจปัญญาแต่โดยในทีนี้ถ้าเกปาจิเลเมกัวเกปาจิเลซีตาเลซีเมกะเลเจเมกะใครนี่เจียตาเกเจตาเอเจซีตาเอซีตาเกซีเจคุณเนี่ยมาสวดดีอะเกตับลืมเจเนี่ยแกทอคูแกทอเวมาทอดได้มาทอหลอกแกทอีแกทอขอมาชายเจแบบระวังงาคาซีคาชามาซีมาชาง่าออหืออบลาดาเมื่อได้มีบาขอเมื่อเลือดตาบาแกเกตาดับบาตาดับบาแกเกตาบาไอปางยอสุโรโรซาแต่เวลาเลือดทักเกวจิเลเมกัวเกวจิเลเจเมเกถ้าเกไปจีแล้วเมกว่าเกไปจีเลสีต่อไปชีบากว่าวากจาแล้วก็บาเลยญาณิตาเกกูทอดบลอเลปรกาเลต่อเลไปชีได้เอ้เราแกซะได้วากจาไอ้พญาสุรรสะเลแพเลเปลีนอชเคดอปรกาเกปะตาปุตะเดงในบากว่าปรกาขอเลเปลอเลียวอันนี้มีปลอเลียวเสียอาสันดัวอาสายจัวอาสาเกียอาเปลืออาโลดาเซียอาจูอ่ะอีบ้ากว่าก็มีแค่ข้อเกตข้อเกตตะกอดตะแคเลยพวกก็กระทือกระทือหือบือปัญญาเนี่ยชมซาเลปุพวยพวงมึงอ่ะพัดตีนี่ก็เสียไหมก็กันแล้วเนี่ยบาบลาบลาชุยเนี่ยเนี่ยเอาเลดเนี่ยนึกว่าสุยเบสุยคือรอกันมาเลยอาเตอูดสอนอปุระบางแกนเกี่ยวกับออนมีแลบลอลีออนหือซาแลบลอลีคือซาคือดอกขอบุแลบลอลีไอ้ปาโดเลยว่าไงเนาะพญาบาลนอนกว่าละสวดซานกว่าละเบโคลอกาบาลเล่ได้เลยนี่ครับประชากบูขอดูบอดาเล่กันดีเอ้ยไงพอมือเดือดลูกูขอดีนี่ขอดีสัญญาเลียเฉยดาวพอมืออันนี้พญาเทวดาเล่กระทือกระทือออกหือบือทอดพักเฟลดาโซพอความโซลดาซาพระบาลกันเนี่ยนสวดนั่นเองเนื้อแต่เรือตาตะกันหนาเวบาเนื้อแต่กือตาเล่นตัวก่อบ้านนี่ตะกันหนาไปแล้วบ้าชาขอดูแลกิจตัวก่อเราไปนี่ก็เดียวแล้วนึกสูเกียนนี่ก็เดียวอันรู้ได้ว่าอย่างถาเจ้าดาเล่นนึกหมดโซนานั่นตัวชากิจสูรดันซาปฏิภาณมุนีนึกสูเต้นนี่ว่าบ้าชาดูแลกิจตัวก่อเราไปแลกิจเราเนี่ยตัวเป็นนี่ก็เดียวออดัวเนื้อสึกเลยออชี้เนื้อสึกเลยแต่เลสกเลือกอันนี้นี่ไม่ออดัวนึกเปิดเดียวนี่อ้อชีกันนี่นี่ออดัวเวลตากรรมมาปลากระยอออดัวเวลาเลตากรรมมาเนี่ยตากรรมมาดัวตื่นเย็บบ้าตากรรมมาเชี่ยเนี่ยตื่นเย็บบ้าหรอคือที่โบซ่าที่ก็กลงมือปัจจุบันจะเคนับมือเย็บแต่กายหัดตัวก่อนบ้านเลยจะกระจายจะเคนี่จะให้ว่าแต่กว่าล้นโลดเนาะจะเคเลือกปลากระยอเหี่ยวคอเนี่ยอันลองกันบ้านเลยตาจอดตาชีนอนดังแอมือตัวโซตายแอมือตัวโซแต่เดบิเดบุนี่ลองแอบอะไรอ่านเองแล้วเนี่ยผ้าดูหรอเจอเหี้ยวดีนี่ปลาเหี้ยวดีนี่ต้นหลุดลานนอบุเลยบ้างคือที่บ่นแล้วกว่าอย่างที่เห็นกันซาก็กลัวแล้วแค่ไปหาที่ใดนี่ดีนี่ก็ต่อแล้วปัญญาโลซาปัญญาทัดเด็ดตัวก็ถอดแล้วมีชาคอถอดก็หิก็หิก็ขอมามีบุพมีตีตากโตโดใครจะแค่จิตที่บ้านบ้านยังแม่ปัญญาสุโลซาเล่มามีมุขภูมิตีเนี่ยจะแค่นี้จิตที่บ้านแล้วปัดดมบ้านแล้วมือสอบสอบจะแค่เนี่ยอามามาปะปูอาวามาตาปูเตอร์เหนียวบุรุษซาเล่แก่ทอตากก็ตากแก่ทอตาเต็มมือเราผ้าปัญญาสุแล้วอับโพดได้ดีเนจีปะพูดจะแค่เนี่ยปะปะหมู่ปะป่าบ้านน้อยชุ่มเวก็มาเจี๋ยเพลาพูดโดยชี้แก่เมื่อไรมาลุตาซีซีเมื่อไรมาดลเล็กกี่แม่เมื่อไรมาลุเรบก็วิดาตื่นเล็กที่เกบลาราสุกิเวเตอร์นี่เลยคุณในปัญญาสุโลราซาเลมามีบุพมิติอโลราซาเลปัญญาทายเตมนาเลต้องคอยเคดูทอดูว่ามีละหมูละป่าชูชอเลเป็นเหลือเนี่ยเศร้าตาพญาไอ้ใครปัญญาหนาเปรเวกี้ตาโดราลุลุเนี่ยไม่ได้ชอบาบลอนเนี่ยก็โตก็ดีได้แต่ตาพญาหนาหูเวตาพญาหนาหูเวแล้วตาพญาแล่พอตากเกแค่อุทธรเลิกก่อนลากรบลอมปวัสดกาและพอพระสเทพมือและพอในพระสเทพมือที่ซออาก็ขึ้นในแวร์ป่าเจบ้าชาปาอุปาซอกันนี่เตะเตะเตะคือปาสเทพมือนะแต่นุปสัลลอเจเนี่ยถ้าเมียนอปสัลลอเจเนี่ยนึกกว่านุ่มหมูนุปปาเต่าตาเจอเรียเจแล้วว่าพอพุทธบุแกปาพอมืออันนี่ อตาชมุแลกิตปาขอเดปาอุบาสลาบาตาพอรนี่คูกิดาแล้วปาอุบาสรปาตะคูปาบาเลนี่ปาดูปาญอดูบาดาเลชอเลบลือนี่ซาอุตาพอญอตะแกมุแกปานี่ดินี่เจบามลอสุลอพัวลีสุลอพัวลีดิซอลอตาอูเกตปาขออตากะกะนาเลแลพัวลีก็เลยกะนาปาบาเจแกแกเดียสิลือหรือเดียแกไอ้ตังตัวโดยยศทีว่าเลิศจะเลยฮะบาเดปาบาซาพูรูนะฮะสกอลนึกแล้วตัวตุกก็จูรกาอันลุจับบูดาเลดเสกเดเสลไปจุยจุยจุยจุยจะทบบ้าวีบล็อกภาษาปากาเตดีเตดูดาเดียแกแกเดียสิหรือหรือเดียแกตังตัวโดแค่คอยยอมไม่ได้ผมไม่มาเจอปากาเราเนี่ยมามาเดียอากระเตือกท่าไม่ต้องมาบานี่ต้องมาบานี่ดีดอลมาเจอวีตึกคูตึกลอยอัตตาก็ได้แค่ตึกก็เตอดีนี่อัตตาเดบากนะครับนี่ไปยอดแต่ดูว่าได้เลยแก่แก่เดียสีหรือหรือเดียแก่ทานาบริเซบาออบาทีดีไปยอดตักตัวดูอัลโลโลซาดิโอดิบลูเทียวทานาบริเซบาออบาทีดีเมเกลือเซบาเลหมูเบบลาชาเซบาเลปาวาปาสูชาเซเตเลชาปามาทาเซเดลทาไอ้คนโยปาบากาซึกเลตามิเตเซบะนี่ตากิญ่องกิตากิเอกิโกติปาบากาเนตากิบากาซึกเลตาเซคนนี่ตากิโกติมาเกเวญ่องกิออลัตตาปุตตะเตออลัสสุลัสาออลัตตาปิตาชาอันนี้ปาญองเตละทานาบอลมิเตเซบะนี่อบาติดึบอจุบอกานาอินาเตตะไคปาญองโดเวลาเลปาละดัวเฮนี่บ้านในแวปูหรอปัสสุเกพักกูด้วยบ้านในแวปูหรออันนี้ปัญญาเตดูไปเลยบอจูบอกาในนาเติมเอโนกสวีเนอเจอแต่ใครบาร์บลอเลต่ามุปุตโกปรากาปราบาร์กาเดซัลลอมาราคาเตมือปัสยานอกาบะมันมาเวลากสวีดีมาเวลากย่อพอเตซาเราเวลาเลยปราคาคือสิญาบะบาชาอุปัสยานลอนเลวสวดดอฮีดอคอดินเอวเจก็ยังอัสโลวาบาคาเลตับลอสูลอสะแต่ชมูชมาเลอัลลอติลาเชมเอชาบุนน่าเกชอนหนึ่งบาเกกจาตากระโดดใครเมียก็สวนละเกละเออเลยก็ยังเลยมิมาดัดมิมีดิสันเลปาริสิยามันเลมาซิซิตบมาละบูหิบูคอบาตบมาเลบาแกก่อเกปาดอหิดอคอบาอันคนนี้ดิสันเลแต่พระแม่พระนารายณ์ทราบเอชาเมชาเมบุนาชาเลนึกบาเกกจากระเดอที่กระโดดที่พลอยแช่ไอ้ใครหน้าหูก็ไม่เชื่อก็ให้หน้าหูเดี๋ยวละธรรมดาละที่กระพัดโดดในดินแรงกว่าเยอะอันแรงกว่าแรงควายขี่เนี่ยเยอะที่ลอยแช่บุตรวัยก็จานดูอะไรไว้ทั้งสี่วันปลาดูเวลาเล็บปลาแกดูแกกว่าเนี่ยปลาแกดูแกกว่าเนี่ยเอาเสียอันดูทบกันตอนนี้เมลเล็บปลาพอพูดจะพูอะโคเลยคนนี้วันยนอดูเวลาเล็บที่กระโดดที่พลอยแช่เด็กสีเด็ดท่อซาเลเลหยาดสีหยาดท่อซาเลกุยไอ้ใครตากุยใกล้เจอแล้วต่อมูปูนี่ตัวไม่ปัตตกอดก็ได้แค่นี้อาก็คือแอกแรกโอ้ตกลุ่มหรอที่ซอเด่นเนี่ยหรอเด่นนั่นเรียกว่าเด็กก็สีบารูฮักกรีซันหรือปูดูหยาดพูนี่นี่เจนคือตัวเมล่าเลเวลเปิดแล้วน่าจะกรีซันต่อดานี่เอาด้วยแล้วก็หยาดต่อมูปูแต่เวลเด็กสีเด็ดท่อซาเลเลหยาดสีหยาดท่อซาเลกุยคอยเลยมาคือแกคือปูเสดูกูปาริเชลากาปราซาปราปาริเชลาสีตาสุดาซอเลปากัญโยสุลาซาเลปาริเชสีเชอชาลาปาซาปัญโยปัตเตวดาเลเลญาณีปาเลมาลือทาเนปัจโชเกมินาเนปัตเตเมมือนอภาษาขวาแลบูกอที่มามือนอภาษาขวาละมันทาสีนี่อัตตามิแลบูแวกอที่นี่อัตตาเชลาสีเนไอ้คนนี่เคดอดูปัญโยดอกายเชอสีเชอปาลอไซนี่แกตาสุดาซอเลปากัญโยสุลาซาและตะเกบังโสปาโพชาบาบาหมัวซะโสปามาชาบาบาวาซะไอ้ใครจะตกกับอะไรจึงจะเนาะไปเลยดีกว่าช่วยผู้สาวกี่ใครนี่ไม่แต่คือผู้สาวกันเนี่ยลีกโลดีเอาหุดาดีอีแต่ดูกันอาตาสุดาสวบาดีนี่อาหมัวป่าเนี่ยถ้าชาบาซาดีก็แต่ไปเลยจะโพดดีนี่มือจะโพดดีนี่มือจะโพอุดยาคราดดีนี่มือแต่ไปเลยดีนี่มาชาเมย์เนี่ยเอาโดนาคราดดีนี่แบบมาชาโซเคเนี่ยดีนี่ประชาธิปไตยแบบนี้อาตู้เดินไปดักคราบแบบนี้ Aku ni zuat dorat kan, jangan nampai di sate ibu kue puri deh lah. Nampu mikir bagi pangwan ni, patu apa betul aja nawa. Nengkaca kan betul velernya, nengkaca betul polanya. Nampu mikir ni pagas sinyal na aja lah. Nengkaca sinyal cholernya. Macam nampu mikir gaya pada tinen lah, pada hidup kau sinyal macleh ni nanti entah sinyal. La urban ni pagas sinyal kle, la urban ni pagas sinyal aja nawa. Nengkaca sinyal dah ber. Ita sura solle mula pa, pala ke mu ke pa kan nak. Petre pa khu pa bal lo, petre pa khu pa khu lo kho, petre pa ma pa bal lo. Ai kha ni ta sura so wa khale pho khwa ge, ta sura solle pa su pho khwa. Pho khwa ni phe ti pa pho pa ma kha ni, ta le lo che do kha ni, le le le to khe to, ni to le ta ho mi mu ta kho mi mu ji. The blue like get out of the care. Pele, the million dollar chicken up by my the little lomo head, bag a chum, eh, a salamalia. Emmy a lomalia, get tota got a catapult a day. A mule palipo gagle lele bahu, that to the daughter which I who, qua bahu, qua, dug a clock, which I who, we are who law called it. And who need that's what I saw, that she is slow while, Bablo Sulosa, Mahale, Papu Bama. Sa lo ma ba o sa ko pho mu pa sa lo ta cha ba o sa ko ba phu pa phu pho ba pho le cha ta u pho ba pho ta sa khe ne ta di ta do phlo phlo ne ni je ne ba le ba sa pa le ba phu pa cha ha o sa ko cha ta ne ba le pho mu pa no phlo ba a to tu ne le lu za za za sa za lu za ni ha o sa ko ba sa pa ne te u pa vi da kwe no da tun ni ke ga ke te lo bu pho pho ni sa ke ta di ta do me me pho mu pa ne ne me o sa ko ka mo ne me ne khu ya ma ti kho lo ka la pho mu pha mu ne ti kha la pa do khu cha ma ne ga pa do pho kha ga ne di yo ta da kha yai ne di chi chu mo le a ke pa pho mu pa ta mu na ba ta da kha yai ne a ke ta ti lo pha lo da ba di ne lo ออเดกตอเลออญากตอกุออทีกตอทีออกอตอกออเดกตอเลออญากตอกุซะเคไปสุดาสอดาลอดตอตอนี่แต่มาคาเลกตากตอทีกตอกอฆ่าเคยะดาเกดาละเกมอบัญชาปัญซักว่าเลเปลสุโลซารึหรือคลีสุโลซารึหรือได้ออเดกตอเลออญากตอกุเลเนมากลอกลาเวเกนึกคู่เสคู่ว่าเกกุ้ยเมเกนบาลอคนนี้ญาผู้เป็นมือบาไอ้ตากแทกตอใครนี่อุทอเลคิดเปลี่ยนปาก็ตอก็มิเสนี่แกตายมุนตาคือดอโอ้ละโจกิสัญญาบาตาตลออุละเพบานี่บาญาแต่เลออดิกตอเลออญาตอกุ้ยบือพอโดบือพอโซอะธรรมดาละไอ้ใครบือพอพัดดุเปลี่ยนอาโซโกตนอลอดอดาดบลูเมียใครคอมยอเลลิลคอนี่ฮิโดโกโทนี่ตากมาโอปาอูสกอดาทีดากอนี่ตาปูตาแตกบาโอดินี่ล่ะปาโดเลปาแกโดแกปาจิปาแกโดแกปาตาอูตาเซนี่อัตเนมาเวเลเคลอัตเนมาเวดาเลเคลตอลูโลทอบบาอันเลลาเกอุบลบลอโลโอรบลอบูพอโดบูพอโซล่ะ
1: นาะกันนาดอลเลอร์พัตตีมุกอร์กานิเตเลตาสุตาซอนตาเดอแกตันดิตาโดตาชมโมเนาะแกตากุบักกุเซเลอร์แกบลูแกโคคาเคเนาะตาเชก็ต่ออุเกตาบาเลอร์เตชีคินาทีเปอร์กบาลอพาลาซาเดอดอปูเวดอแต่หันยาอิจิบลูจิโพมุกาพัตตีพุพีกอกาเลอร์เฮโตกอลาซาเนาะจะถือปวดเตตาเราเล่นๆบ่ะอาเกดเราเล่นมือนิมิซอวันหยุดราชการเห็นหลอนนาตาสมือสามือตากุบักกุเซียนตาราดเจขอคอเราเล่นหรือโพธาโพโอดาเจเนาะดิสเลพัตติญาวาเนาะพอดีพัตติญาวาอือหรือมาธาเดเลเต็นนาตะคะเนาะเดอเพื่อแหลกนาสกอตตาตือตาเชกตอเลโอชูดเลเบมือสับพีก็กะตุกกะละซันเลกอระตับลือเนาะ

0: que le ne po pon po ka plot di ma thoma ba cha bu po tu ba me da de po plot an mi ma cha phla o chi ma chi ma khu ba cha bu po le pe me nyani o bu de ne ti ba bu tu ba o me te ti nya ba a tu o ta me pa ma ple ma ple cha nyani nya ju du ta ra a di ni
1: a e kha ne ni pe ni le le na ne
0: a chen ni ne khu chi khu ni lo
1: le khu chi khu ni de ก็ลือกทาตัดเด็ดตาอูด
0: คนนั้นดีจีกับมันเลือกสุขันสุขันลูกขันที่ต่อเลี้ยง
1: เลือกสีผู้บัวเลี้ยงเลยนะ
0: สีผู้บัวเลี้ยงนี่เนี่ยเลือกดูแต่เลี้ยงกับบอกเจนด้านเนี่ยเนี่ยปฏิบัติเจ้าด้อเนี่ย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเดินเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าเจอเจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a fragmented world ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งสร้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่า

0: พร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
1: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วแต่พรรครัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
0: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
3: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
2: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
4: ในนายณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
2: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิด

0: ร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผักมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอเขื่อนแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
0: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกติณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพง
3: นายทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่า ทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภริยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานหม่อมฉันจะนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดโดยเสด็จพระสวามีไปทุกหนทุกแห่งให้แผ่นดินล่มสลายยังดีกว่าเป็นม่ายอยู่คนเดียวหม่อมฉันไม่ปรารถนาแผ่นดินที่มีทรัพย์มากมายจรดฝั่งมหาสาครแต่ต้องพลัดพรากจากพระสวามีหญิงที่ทิ้งสามียามทุกข์ยากเป็นหญิงไม่ดีเลยพระเจ้าสนชัยตรัสว่าลูกมัทซีถ้าเช่นนั้นหลานชาลีกับหลานกันหาชินาทั้งสองยังเล็กนักให้อยู่กับพ่อแม่เถิดพ่อแม่จะเลี้ยงดูเองพระนางมัทซีกราบทูลว่าชาลีและกันหาชินาจะทำให้ชีวิตที่เศร้าโศกของหม่อมฉันทั้งสองรื่นรมอยู่กลางป่าแสนไกลไร้ผู้คนพระเจ้าสนชัยตรัสว่าหลานทั้งสองเคยสุขสบายไปอยู่กลางป่าเช่นนั้นจะทำอย่างไรเมื่อกษัตริย์เจรจากันอยู่อย่างนี้ราตรีก็สว่างเจ้าพนักงานนำรถเทียมม้าสินทบมาเทียบไว้ที่ประตูวังรอรับพระเวสสันดรพระนางมัทซีถวายบังคมกษัตริย์ทั้งสองพระองค์บอกลาสตรีข้าหลวงทั้งหลายพาพระโอรสและพระธิดาไปประทับอยู่บนรถก่อนพระเวสสันดรบริจาคม้าและราชรถพระเวสสันดรถวายบังคมพระชนกและพระชนนีแล้วทรงทำประทักษิณเสด็จขึ้นรถพระที่นั่งพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีมุ่งหน้าสู่เขาวงกตขณะนั้นมีประชาชนมายืนคอยส่งเสด็จตามท้องถนนเป็นจำนวนมากพระนางผุดสดีดำริว่าลูกต้องให้ทานในระหว่างทางจึงให้คนนำรถบรรทุกรัตนะตามไปมอบให้พระเวสสันดรพระเวสสันดรทรงบริจาครัตนะและเครื่องประดับจนหมดตัวพระราชทานให้ยาจกผู้มาขอถึง18ครั้งจึงเสด็จออกจากพระนครไปประสงค์จะทอดพระเนตรราชธานีเป็นครั้งสุดท้ายแผ่นดินในที่มีประมาณเท่ารถพระที่นั่งก็แยกออกหมุนรถพระที่นั่งให้หันหน้ากลับพระนครเชตุดรพระองค์ทอดพระเนตรสถานที่ประทับของพระชนกพระชนนีทำให้เกิดแผ่นดินไหวเป็นที่น่าอัศจรรย์พระองค์ตรัสกับพระนางมัทซีว่าน้องมัทซีดูสินั่นพระราชนิเวศพระบิดานั่นวังของเราที่พระบิดาประทานให้ดูน่ารื่นรมทีเดียวจากนั้นพระเวสสันดรรับสั่งให้อัมมาศกลับแล้วขับรถพระที่นั่งไปเองตรัสสั่งให้พระนางมัทซีคอยดูข้างหลังไว้หากมีคนขอทานตามมาให้บอกด้วยคราวนั้นมีพราหมณ์สี่คนมาไม่ทันรับมหาทานได้ถามทางที่พระเวสสันดรเสด็จไปครั้นทราบแล้วจึงรีบติดตามไปทูลขอม้าสี่ตัวพระนางมัทซีทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทั้งสี่คนตามมาจึงบอกให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรหยุดรถพระที่นั่งพวกพราหมณ์ได้ทูลขอม้าที่เทียมรถทั้งสี่ตัวพระเวสสันดรได้พระราชทานให้คนละตัวเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานม้าทั้งสี่ตัวไปแล้วงอนรถพระที่นั่งได้ตั้งอยู่ในอากาศครั้นพราหมณ์ไปแล้วเทวบุตรสี่องค์จำแลงกายเป็นละมั่งทองมารองรับงอนรถลากไปพระโพธิสัตว์ทรงทราบว่าละมั่งทั้งสี่ตัวนั้นเป็นเทพบุตรจึงตรัสกับพระนางมัทซีว่าน้องมัทซีเธอดูละมั่งทองนั่นสิมาลากรถเราไปเหมือนม้าที่ฝึกมาดีแล้วช่างงดงามน่ารักจริงขณะที่พระเวสสันดรกำลังนั่งรถเสด็จไปได้มีพราหมณ์อีกคนหนึ่งมาทูลขอรถนับเป็นคนที่ห้าที่มาทูลขอรถจากพระเวสสันดรในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีลงจากรถและพระราชทานรถให้พราหมณ์ขณะนั้นเหล่าเทพบุตรก็ได้อันตรธานหายไปป่าใหญ่และไพร่กว้างพระโพธิสัตว์ ตรัสกับพระนางมัทสีว่าน้องมัทสีเธออุ้มลูกกันหาเพราะกันหาเป็นน้องตัวเบาส่วนพี่จะอุ้มลูกชาลีแล้วกษัตริย์ทั้งสองก็อุ้มพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปต่างร่าเริงบันเทิงใจสนทนากันด้วยใบหน้าที่เปี่ยมสุขพระเวสสันดรตรัสถามทางไปเขาวงกตจากคนที่เดินสวนทางมาผู้คนตอบว่ายังต้องเดินทางอีกไกลชาลีและกันหาชินาสองพี่น้องเห็นต้นไม้มีผลต่างๆห้อยย้อยอยู่ระหว่างสองข้างทางก็ทรงกันแสงอยากเสวยผลไม้ต้นไม้เหล่านั้นก็โน้มกิ่งลงมาเป็นที่น่าอัศจรรย์พระเวสสันดรเลือกเก็บผลที่สุกดีให้ลูกทั้งสองพระเวสสันดรเดินทางจากกรุงเชตุดรจนมาถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐรวมระยะทาง30โยชน์คือจากกรุงเชตุดรถึงเขาสุวรรณคีรีตาละระยะทาง5โยชน์จากเขาสุวรรณคีรีตาละถึงแม่น้ำชื่อโกนติมารา5โยชน์จากแม่น้ำโกนติมาราถึงเขาชื่ออัญชรคีรี5โยชน์จากภูเขาอัญชรคีรีถึงบ้านพราหมณ์ชื่อทุนนิวิฏฐะ5โยชน์และจากบ้านพราหมณ์ทุนนิวิฏฐะจนถึงมาตุลนคร10โยชน์รวมเป็น30โยชน์เทวดาย่นเส้นทางให้สั้นเข้าเพื่อไม่ให้พระกุมารทั้งสองลำบากในการเดินทางกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์จึงเสด็จถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐในวันเดียวเท่านั้นแคว้นเจตรัฐเป็นชนบทมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายพระเวสสันดรไม่ต้องการให้เกิดความเอิกกระเริกจึงไม่เสด็จเข้าไปภายในนครประทับพักอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูเมืองพระนางมัทสีเช็ดฝุ่นที่พระบาทพระโพธิสัตว์แล้วนวดพระบาททรงต้องการให้ประชาชนรู้ว่าพระเวสสันดรเสด็จมาจึงออกจากศาลาไปประทับยืนอยู่ที่หน้าศาลาใกล้ประตูเมืองพวกหญิงที่เดินเข้าออกพระนครเห็นพระนางมัทสีดูลักษณะไม่เหมือนสามัญชนทั่วไปต่างเข้ามาห้อมล้อมไถ่ถามทุกสุขประชาชนรู้ว่าเป็นพระนางมัทสีเสด็จมาด้วยพระบาทเปล่าต่างมามุงดูกล่าวกันว่าพระเวสสันดรและพระกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จมาดูน่าอนาถจึงไปกราบทูลกษัตริย์เจตราชให้ทรงทราบกษัตริย์เจตราชทราบข่าวจึงพากันเสด็จมาเยี่ยมต่างกันแสงตรัสถามถึงทุกสุขของพระบิดาและพระมารดาพระเวสสันดรตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองว่าพระองค์เดินทางมาไกลโดยไม่มีกองทหารไม่มีขบวนรถพระองค์ถูกข้าศึกย่ำยีหรือจึงเสด็จมาไกลถึงที่นี้พระโพธิสัตว์ตรัสถึงเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จมาให้กษัตริย์เจตราชฟังว่าพระองค์ได้บริจาคช้างปัจจยนาเคนเป็นทานแก่พราหมณ์ชาวเมืองพากันโกรธเคืองพระบิดาก็กริ้วจึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตกษัตริย์เจตราชจึงทูลขอพระเวสสันดรให้เสด็จมาเป็นพระราชอาคันตุกะของแคว้นเจตรัฐพระเวสสันดรตรัสว่าพระราชบิดาขับไล่พระองค์ออกจากแว่นแคว้นดังนั้นพระองค์จึงต้องไปเขาวงกตตามรับสั่งกษัตริย์เจตราชจึงทูลเชิญให้ประทับอยู่ในแคว้นเจตรัฐจนกว่าพวกตนจะไปกราบทูลให้พระเจ้าสนชัยพระราชทานอภัยโทษพระเวสสันดรตัดห้ามไม่ให้กษัตริย์เจตราชไปเฝ้าพระราชบิดาเนื่องจากพระองค์ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแต่ชาวเมืองต่างหากที่มีอำนาจในการตัดสินใจและหากทำเช่นนั้นจะเปิดโอกาสให้ชาวเมืองและกองทัพที่โกรธแค้นยกเป็นเหตุกำจัดพระราชบิดาของพระองค์ได้พวกกษัตริย์เจตราชเชิญพระเวสสันดรเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในแคว้นเจตรัฐแม้รัฐนี้ก็มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชนบทก็มากแผ่นดินก็กว้างใหญ่ไพศาลพระเวสสันดรตรัสว่าเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นก็มีคิดครองราชสมบัติหากพวกท่านอภิเษกเราผู้ถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นให้ครองราชสมบัติเช่นนั้นประชาชนและกองทัพจะไม่พอใจความบาดหมางระหว่างแคว้นสีพีและแคว้นเจตรัฐจะเกิดขึ้นจนกลายเป็นชนวนสงครามโดยมีเราเป็นต้นเหตุเราไม่ต้องการเห็นผู้คนรบราฆ่าฟันกันแม้กษัตริย์เจตราชจะทูลวิงวอนอย่างไรพระเวสสันดรก็ไม่ต้องการราชสมบัติกษัตริย์เจตราชต้องการทำการต้อนรับพระเวสสันดรอย่างยิ่งใหญ่แต่พระองค์ก็ไม่ประสงค์จะเสด็จเข้าไปภายในพระนครกษัตริย์เจตราชจึงให้ตกแต่งศาลานั้นกั้นม่านตั้งพระแท่นบรรทมแล้วตั้งกองรักษาการไว้โดยรอบ พระเวสสันดรพักแรมอยู่ที่ศาลานั้นหนึ่งราตรีรุ่งขึ้นสงสนานแต่เช้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไปกษัตริย์เจตราชตามไปส่งพระเวสสันดรจนถึงชายป่าเป็นระยะทาง15โยชน์กราบทูลให้ทรงทราบถึงเส้นทางข้างหน้าอีก15โยชน์ว่าภูเขาหินที่เห็นอยู่ข้างหน้าโน้นเป็นที่บำเพ็ญพรตของฤาษีบูชาไฟชื่อเขาคันธมาศขอพระองค์จงประทับพักแรมที่ภูเขานั้นกษัตริย์เจตราชต่างร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าสงสารพระเวสสันดรกราบทูลต่อไปว่าจากนั้นขอให้พระองค์บ่ายหน้าขึ้นเหนือก็จะเห็นเขาเวปุลบันพตเต็มไปด้วยหมู่ไม้ต่างๆร่มเย็นรื่นรมเมื่อข้ามเขาลูกนั้นไปแล้วก็จะเห็นแม่น้ำชื่อเกตุมมดีเป็นแม่น้ำลึกไหลมาจากซอกเขามีน้ำเต็มฝั่งตลอดปีมีท่าราบเรียบสวยงามเต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิดขอพระองค์จงหยุดให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีพักสงเสวยที่บริเวณแม่น้ำนั้นเมื่อเดินทางต่อก็จะพบต้นไทรใหญ่บนยอดเขาหน้ารื่นรมถัดจากนั้นไปก็จะเห็นภูเขาชื่อนาลิกะซึ่งเป็นเขาศิลาล้วนคลาคล่ำไปด้วยฝูงนกนานาชนิดเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่กินนอนด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาลูกนั้นมีสระน้ำชื่อมุจลินเต็มไปด้วยดอกบุญทริกดอกอุบลขาวและดอกไม้น้ำนานาพันธุ์ส่งกลิ่นหอมฟุ้งจากนั้นพระองค์จะเสด็จถึงภูมิประเทศคล้ายมีหมอกปกคลุมมีหญ้าแพรกเขียวขจีตลอดฤดูกาลแล้วจะล่วงเข้าเขตไพรสนซึ่งปกคลุมด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยฝูงนกร้องกึกก้องอื้ออึงประสานเสียงในหมู่ไม้เมื่อพระองค์เสด็จถึงซอกเขาจะพบเส้นทางกันดารเดินลำบากเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำทั้งหลายจะทอดพระเนตรเห็นสระโบกขรณีดารดาษไปด้วยต้นสอดน้ำและกลุ่มบกมีฝูงปลาแหวกว่ายไปมามากมายมีท่าเรียบราบมีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาพระองค์จงสร้างบรรณศาลาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสระโบกขรณีนั้นกษัตริย์เจตราชกราบทูลเส้นทางให้พระเวสสันดรทราบอย่างนี้แล้วส่งเสด็จคิดหวั่นเกรงว่าจะมีศัตรูตามมาทำร้ายพระเวสสันดรจึงให้เรียกพรานป่าคนหนึ่งชื่อเจตบุตรมารับสั่งให้อยู่รักษาทางเข้าป่าคอยตรวจตราผู้คนที่เข้าออกป่าพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเสด็จถึงเขาคันธมาศหยุดพักอยู่ที่นั่นหนึ่งวันจากนั้นจึงมุ่งหน้าขึ้นเหนือตามคำบอกเล่าของกษัตริย์เจตราชจนลุถึงเชิงเขาเวปุลบันพตประทับนั่งที่ริมฝั่งแม่น้ำเกตุมมดีเสวยเนื้อที่พรานป่าคนหนึ่งถวายพระองค์พระราชทานเข็มทองคำให้นายพรานคนนั้นเป็นที่ระลึกทรงสงสนานที่แม่น้ำนั้นครั้นนั่งพักหายเหนื่อยแล้วจึงเสด็จไปประทับนั่งที่ร่มไทรใหญ่จากนั้นจึงเดินทางต่อไปถึงเขานาลิกบันพตแล้วเสด็จต่อไปจนถึงสระมุจลินลัดเลาะไปตามริมฝั่งจนถึงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจึงเสด็จเข้าสู่ป่าใหญ่ซึ่งมีทางที่เดินได้เพียงคนเดียวครั้นพ้นป่านั้นก็ลุถึงสระโบกขรณีขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพิจารณาดูก็ทราบว่าพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าสู่ป่าหิมวันตประเทศแล้วพระองค์ควรได้ที่ประทับจึงรับสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมไว้ที่เวิ้งเขาวงกตวิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตบรรณศาลาสองหลังที่จงกรมสองแห่งและที่พักกลางคืนที่พักกลางวันจัดเตรียมบริขารบรรพชิตและจารึกอักษรไว้ว่าผู้ประสงค์จะบวชขอให้ใช้บริขารนี้แล้วทำการป้องกันอมนุษย์และสัตว์ร้ายตลอดจนสัตว์ที่มีเสียงน่ากลัวไม่ให้เข้ามาบริเวณอาสมพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทางเดินคนเดียวทรงคเนว่าน่าจะมีสถานที่อยู่ของบรรพชิตจึงให้พระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาคอยอยู่ที่ทางเข้าอาสมเสด็จเข้าไปสำรวจดูตามลำพังทอดพระเนตรเห็นข้อความก็ทรงทราบว่าเท้าสักกะประทานไว้จึงเปิดประตูอาสมเข้าไปเปลื้องพระแสงขันพระแสงสอนและพระภูษาทรงออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้าชดาบวชเป็นฤาษีถือไม้เท้าเสด็จออกจากอาสมทรงเปล่งอุทานว่าโอ้เป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งเราได้บวชแล้ว เสด็จจงกรมไปมาแล้วเสด็จไปหาพระมเหสีด้วยอาการสำรวมเช่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจำได้ทรงหมอบลงที่พระบาทพระโพธิสัตว์ทรงกันแสงให้ตามพระโพธิสัตว์เข้าอาสมแล้วแยกไปอาสมของพระองค์ทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้ามนทนชดาทรงบวชเป็นดาบสินีจากนั้นจึงให้พระโอรสพระธิดาบวชในภายหลังเป็นดาบสกุมารและดาบสินีกุมารีพระนางมัตสีทูลพระเวสสันดรว่าจากนี้ต่อไปพระองค์ไม่ต้องเสด็จไปป่าหาผลไม้จงประทับอยู่ที่อาสมกับลูกทั้งสองหม่อมฉันจะเป็นผู้ไปเก็บผลไม้มาถวายตั้งแต่นั้นมาพระนางก็เข้าป่าเก็บผลไม้มาถวายพระสวามีพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางมัตสีว่าบัดนี้เราทั้งสองได้บวชเป็นบรรพชิตแล้วธรรมดาสตรีเป็นมนทินต่อพรหมจรรย์ตั้งแต่นี้ไปเธออย่ามาพบฉันในเวลาไม่เหมาะไม่ควรพระนางทรงรับตามนั้นด้วยพลานุภาพแห่งเมตตาจิตของพระโพธิสัตว์แม้เหล่าสัตว์ในป่าแห่งนั้นโดยรอบก็ไม่เบียดเบียนกันและกันเป็นที่น่าอัศจรรย์พระนางมัตสีเสด็จไปอุปถัมภ์พระโพธิสัตว์แต่เช้าเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้กวาดอาสมให้พระกุมารทั้งสองอยู่กับพระชนกแล้วถือกระเช้าและเสียมเข้าป่าเก็บผลไม้จนเต็มกระเช้าครั้นตกเย็นจึงกลับออกจากป่าจัดเก็บผลไม้ไว้สงสนานเสร็จแล้วจึงสงให้พระกุมารทั้งสองแล้วประทับนั่งเสวยผลไม้ร่วมกันจากนั้นพระนางมัตสีจึงนำพระโอรสและพระธิดากลับไปอาสมของพระองค์กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประทับอยู่เขาวงกตบำเพ็ญพรตโดยทำนองนี้จนวันเวลาผ่านไป7 เดือนกำเนิดชูชกในสมัยนั้นที่แคว้นกาลิงครัตมีพราหมณ์เข็นใจไร้ญาติคนหนึ่งชื่อว่าชูชกรูปร่างอัปลักษณ์ต้องตามบุรุษโทษ18 ประการเป็นชาวบ้านทุนนิวิทะเป็นโพวาธิกชาติสำคัญตนว่าดีกว่าผู้อื่นถึงแม้จะเป็นพราหมณ์ด้วยกันก็ตามมีโคตรเป็นภารทะวาชโคตรมารดาชื่อนางจันทีพราหมณีบิดาชื่อโตละกะพราหมณ์มีเรื่องเล่าว่าในยามที่เขาเกิดมีลางร้าย4 ประการคือ 1. มารดาฝันร้ายก่อนคลอดชูชกเช่นฝันว่าถูกงูกัดตาย 2.ร่างกายปรากฏลักษณะบุรุษโทษ18 ประการ 3. คนเกิดในยามนี้จะมีนิสัยโกหกตลกกินปริ้นปร่อนค่อนคอด 4. เกิดนาม5หรือนามงั่วชูชกประกอบอาชีพด้วยการเที่ยวขอทานเขาเที่ยวขอทานจนได้เงิน100 กหาปณะจึงนำไปฝากไว้กับเพื่อนคนหนึ่งแล้วออกขอทานต่อไปเมื่อชูชกหายไปนานพราหมณ์นั้นคิดว่าชูชกสูญหายตายจากไปแล้วจึงใช้กหาปณะจนหมดอยู่มาวันหนึ่งชูชกกลับมาทวงกหาปณะที่ฝากไว้พราหมณ์หามาคืนให้ไม่ได้ชูชกขู่จะฟ้องร้องเอาความจึงต้องยกลูกสาวชื่อนางอมิตตาปนาให้ชูชกชูชกพอใจจึงพานางอมิตตาไปอยู่บ้านทุนนิวิทะแคว้นกาลิงครัตนางอมิตตาปรนิบัติพราหมณ์เท่าอย่างดีพวกพราหมณ์หนุ่มเห็นนางอมิตตาดูแลชูชกอย่างดีจึงตำหนิภรรยาของตนว่าแม้พราหมณ์ชูชกแก่แล้วนางอมิตตายังปรนิบัติอย่างดีแต่พวกเจ้ากลับสู้นางไม่ได้พวกภรรยาพราหมณ์หนุ่มเครียดแค้นต่างก็คิดว่าต้องทำให้นางอมิตตาหนีไปจากหมู่บ้านนี้ให้ได้เมื่อพวกพราหมณีไปตักน้ำจึงพากันด่านางอมิตตาที่ท่าน้ำว่าอมิตตาเธอยังเป็นสาวขนาดนี้พ่อแม่ยกให้ชูชกแก่คราวพ่อญาติของเธอคงต้องมีความลับอะไรกันจึงได้ทำเรื่องชั่วช้าเช่นนี้ได้เธออยู่กับผัวแก่จะหาความสุขได้อย่างไรตายเสียยังจะดีกว่ามีผัวแก่พ่อแม่คงหาชายอื่นเป็นผัวเธอไม่ได้จึงยกให้เป็นเมียพราหมณ์เท่าชาติก่อนคงทำบุญไว้ไม่ดีหรือจะเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลชาตินี้จึงได้พราหมณ์แก่เป็นผัวถูกงูพิษกัดหรือถูกหอกแทงตายก็ยังไม่เจ็บปวดเท่ากับได้ผัวแก่จะเล่นหัวฉอเลาะกระซิกกระซี้หรือจะรื่นรมกับผัวแก่ก็ไม่ได้เมื่อแอบเห็นผัวหนุ่มเมียสาวเขาคลอเคลียเย้าหยอกกันอยู่ในที่ลับก็แทงใจดำ อยากทำอย่างนั้นบ้างก็ทำไม่ได้ขอให้เธอกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่เถิดอยู่กับผัวแก่ไม่มีความสุขหรอกนางอมิตตาปนาถูกด่าเช่นนั้นก็ถือหม้อน้ำร้องไห้วิ่งกลับเรือนครั้นถูกชูชกถามก็บอกว่าฉันจะไม่ไปตักน้ำอีกแล้วพวกนางพราหมณีด่ากระทบฉันว่าได้ผัวแก่ชูชกกล่าวว่าต่อไปเธออย่าได้ทำการงานอีกเลยอย่าไปตักน้ำฉันจะไปตักน้ำเองอย่าโกรธเคืองนักเลยนางอมิตตาจึงกล่าวว่าฉันไม่ได้เกิดในตระกูลที่ใช้ผัวตักน้ำถ้าท่านไม่หาทาสหรือทาสีมารับใช้ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านชูชกกล่าวว่าครอบครัวของตนไม่มีความรู้ศิลปะด้านใดทั้งทรัพย์สมบัติก็ไม่มีแล้วจะไปหาทาสหรือทาสีที่ไหนมารับใช้นางได้อดีตชาติของนางอมิตตาปนานั้นเคยเกิดเป็นภริยาน้อยของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นพญาช้างฉัตรทันน้อยใจว่าพญาฉัตรทันรักภริยาใหญ่มากกว่าตนจึงผูกอาฆาตพญาช้างเอาไว้หลังจากตอมใจตายแล้วได้ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่เมื่อมาเกิดเป็นนางอมิตตาแรงอาฆาตก็ยังไม่หมดจึงเกิดมาเป็นคู่เวรกับพระโพธิสัตว์อีกครั้งครั้นในสมัยพุทธกาลนางอมิตตาได้กลับชาติมาเกิดเป็นนางจินจมานวิกาเป็นสาวกของเดียรถีสร้างเรื่องใส่ความพระพุทธเจ้าว่ามีท้องกับตนจนถูกแผ่นดินสูบนางอมิตตาปนากลับรับรู้เรื่องพระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากเมืองไปอยู่กลางป่าอย่างน่าอัศจรรย์เพราะแรงแห่งกรรมอันเกิดจากความอาฆาตนั้นจึงกล่าวว่าฉันจะบอกท่านตามที่ได้ยินมาพระเวสสันดรประทับอยู่ที่เขาวงกตท่านจงไปทูลขอลูกของพระองค์มาเป็นทาสชูชกกล่าวว่าอมิตตาฉันแก่แล้วทุพพลภาพเรี่ยวแรงไม่มีทั้งหนทางก็ไกลไปแสนยากเธออย่าคร่ำครวญน้อยใจเลยฉันจะดูแลเธอเองอย่าขัดเคืองนักเลยนางอมิตตาปนากล่าวว่าท่านยังไม่ทันไปเลยก็ยอมแพ้เหมือนคนขาดไม่ทันถึงสนามรบยังไม่ทันได้รบก็ยอมแพ้แล้วถ้าท่านไม่หาทาสและทาสีมารับใช้ก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันจะไม่อยู่กับท่านเมื่อท่านเห็นฉันแต่งตัวสวยงามไปเที่ยวงานมหรสพตามเทศกาลต่างๆสนุกสนานอยู่กับชายหนุ่มท่านก็จะมีแต่ความทุกข์เมื่อคนแก่ชราเช่นท่านพิรีพิไรคร่ำครวญอยู่เพราะไม่เห็นฉันร่างกายที่งอมอยู่แล้วก็ทรุดโทรมยิ่งขึ้นผมที่งอกก็จะงอกมากขึ้นชูชกถูกนางอมิตตาขู่เช่นนั้นก็ตกใจกลัวจึงบอกว่าเธอจงจัดเสบียงทางให้ฉันฉันจะนำคนที่ไม่เกียจคร้านทำงานมารับใช้เธอนางอมิตตาตระเตรียมเสบียงทางให้ชูชกอย่างเร่งรีบฝ่ายชูชกเป็นห่วงเมียที่ต้องอยู่คนเดียวจึงซ่อมประตูเรือนที่ชำรุดให้มั่นคงขนฟืนมาไว้ให้เพียงพอตักน้ำใส่ภาชนะในเรือนให้เต็มทุกใบแล้วแต่งตัวเป็นฤาษีในเรือนนั่นเองสอนนางอมิตตาว่าตั้งแต่นี้ไปในเวลาค่ำมืดเธออย่าออกไปนอกบ้านอย่าประมาทจนกว่าฉันจะกลับมาแล้วสวมรองเท้ายกถุงย่ามบรรจุเสบียงขึ้นสะพายร้องไห้เดินมุ่งหน้าสู่นครสีพีเพื่อหาทาสครั้นชูชกไปถึงนครสีพีจึงสอบถามประชาชนว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ที่ไหนประชาชนตอบว่าพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากไปถูกขับไล่จากแว่นแคว้นจึงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปอยู่เขาวงกตพวกแกทำให้พระราชาของพวกเราพินาศแล้วยังจะมาขออะไรอีกจึงเอาก้อนดินและท่อนไม้ขว้างปาไล่ชูชกแม้ชูชกจะรู้ว่าทางไปเขาวงกตแสนไกลแต่เมื่อหวนคิดถึงคำพูดนางอมิตตาขึ้นมาทีไรก็ให้เกิดกำลังใจจึงถือไม้เท้าทั้งเครื่องบูชาไฟและน้ำเต้าดันด้นถามทางคนที่ตนพบไปเรื่อยจนเข้าสู่ป่าใหญ่เกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายแกหลงทางกลัวตายเดินร้องไห้อยู่กลางป่าอย่างน่าเวทนาขณะนั้นหมาล่าสัตว์ของนายพรานเจตบุตรกระโจนออกมาล้อมแกไว้จึงปีนขึ้นต้นไม้นั่งร้องไห้บ่นเพ้อว่าใครจะบอกทางไปพบพระเวสสันดรให้เราได้พระองค์ผู้ทรงชนะความตนีผู้ประทานความปลอดภัยในเวลามีภัยเป็นที่อาศัยของเหล่าคนผู้ทุกข์ยากเหมือนแผ่นดินเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์เหมือนมหาสมุทรเป็นที่ไหลไปรวมแห่งแม่น้ำเหมือนต้นไทรใหญ่ใกล้ทาง เป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางใครจะบอกที่อยู่พระเวสสันดรให้เราได้เขาจะได้บุญมากขณะนั้นพรานเจตบุตรที่กษัตริย์เจตราชมอบหมายให้อารักขาพระเวสสันดรเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่าได้ยินเสียงหมาของตนเห่าและเสียงคร่ำครวญของชูชกคิดว่าพรามนี้คร่ำครวญอยากพบพระเวสสันดรแกคงไม่มาดีแน่คงมาขอพระนางมัตสีหรือพระโอรสเราจะฆ่าทิ้งเสียจึงเดินเข้าไปหาชูชกยกหน้าไม้ขึ้นสายขู่จะยิงว่าตาพรามเท่าข้าจะฆ่าแกพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนจึงถูกขับไล่ออกจากแว่นแคว้นจนต้องพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีหนีไปอยู่ที่เขาวงกตคนบัดซบอย่างแกยังตามมาเบียดเบียนพระองค์ถึงป่าอีกแกอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเลยข้าจะไม่ให้แกได้ขออะไรจากพระองค์อีกเป็นอันขาดชูชกตกใจกลัวตายจึงออกอุบายโกหกชูกลับพลิกขิงขึ้นพร้อมขู่พรานเจตบุตรว่าช้าก่อนเจตบุตรข้าเป็นพราหมณ์ราชทูตใครๆไม่ควรฆ่าทูตนี่เป็นธรรมเนียมเก่าฟังข้าก่อนประชาชนชาวสีพีหายโกรธเคืองพระเวสสันดรแล้วพระชนกก็ทรงปรารถนาจะพบพระโอรสทั้งพระชนนีก็ชราหูตาฝ้าฟางเจตบุตรข้าเป็นราชทูตมาทูลเชิญพระเวสสันดรกลับพระนครถ้าเจ้ารู้ก็จงบอกทางบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนพรานเจตบุตรดีใจหลงเชื่อชูชกคิดว่าพรามนี้จะมาทูลเชิญเสด็จพระเวสสันดรกลับจึงผูกปูงสุนัขไว้แล้วช่วยให้ชูชกลงจากต้นไม้หักกิ่งไม้ปูให้นั่งจัดแจงโภชนาหารให้ทานกล่าวด้วยความลิงโลดใจว่าตาเป็นราชทูตที่รักพระเวสสันดรจึงอุตส่าห์เดินทางมาสู่ป่าที่แสนลำบากเช่นนี้ข้าจะให้กระบอกน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างและบอกทางไปพบพระเวสสันดรจอมพรานเจตบุตรพรานเจตบุตรให้ชูชกกินอาหารแล้วให้กระบอกน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างแก่ชูชกเพื่อเป็นเสบียงทางแล้วยืนชี้บอกทางว่าท่านพราหมณ์เบื้องหน้านั้นคือภูเขาคันธมาศที่พระราชาเวสสันดรประทับอยู่พระองค์ทรงเพศเป็นบรรพชิตทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาบรรทมเหนือแผ่นดินทิวป่าเขียวนั้นเต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิดและภูผาสูงยอดเสียดเมฆเขียวชอุ่มนั้นเป็นหมู่ไม้ตะแบกไม้หูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้สะเคราะห์และเถาย่านไซลู่ไหวไปตามลมเหมือนมานพน้อยเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเมาสุราครั้งแรกเดินส่วนเซไปมาฝูงนกนานาชนิดส่งเสียงร้องราวดนตรีไพรทั้งโพระดกและดูว่าวส่งเสียงร้องขันคูอยู่ยอดไม้โผผินบินจากต้นนี้ไปสู่ต้นนั้นหมู่ไม้ต้องลมพัดกิ่งใบลู่ไหวเสียดสีกันไปมาดังจะชวนบุคคลผู้ผ่านไปให้ยินดีที่นั่นเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรพร้อมทั้งพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาพรานเจตบุตรพรรณนาป่าที่พระเวสสันดรอาศัยอยู่ต่อไปว่าที่บริเวณอาสมนั้นมีป่าไม้นานาพันธุ์ทั้งมะม่วงมะขวิดขนุนไม้รังไม้ว่าสมอพิเภกสมอไทย
2: โปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาทานในการออกอากาศครั้งต่อไป
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศจากนั้นทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก18ไตรพระทรงที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระทรงถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาเชวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยจังหวัดนครพนมร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพร้อมนำเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดฮ่องต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจอง

0: ไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณหอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสุขสงบและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20,000 คนพร้อมนำเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
1: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติตลอด2วันที่ผ่านมาไทยได้นำเสนอแนวคิดรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกทั้งแนวคิด Small AI Big Job ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ AI นกกระซิบรวมถึงแนวคิด Trusted Connector หรือการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของโลก
2: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
1: สำหรับวันพรุ่งนี้ไทยเตรียมนำเสนอ Bangkok Blueprint แนวทางความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลซึ่งจัดทำร่วมกับธนาคารโลก IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางการเงินบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับโลกอุริมปราศภาภาครายงาน
0: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือธนาคารโลกและ IMF จัดทำ Bangkok Blueprint คู่มือแนวทางสากล12ข้อรับมือปัญหาช่อโกงและภัยไซเบอร์พร้อมนำมาตรการของไทยเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทาง
3: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อเกิดจากการผสานประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับแนวทางปฏิบัติของไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงพร้อมจัดทำเอกสารแนบรวบรวมมาตรการของแต่ละประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาสำคัญจากการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าความเสียหาย ายจากการ

0: ่อโกงกว่า67%เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้แนวทางของไทยได้รับการเผยแพร่ในเวทีสากลควบคู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME บริการทางการเงินที่เป็นธรรมและการจัดการปัญหาเงินเทานพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยการตรวจสอบคราบน้ำมันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกติเตรียมนำไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดี
2: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลปะปนมากับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าหลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตร3จุดผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันมีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงซึ่งจากนี้จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีแผนการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือตะกอนดินเพื่อดูการกระจายปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากน้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุษถือหุ้นไข้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามสกุลดังยืนยันสาวถึงต้นตอไม่มีละเว้น
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าขณะนี้พบความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติและคนไทยโดยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีหลังพบคนไทย2นามสกุลถือหุ้นไข้ใน2บริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทและอีกบริษัทมีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินกว่า570ล้านบาททั้ง2บริษัทยังใช้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายเดียวกันจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่ส่วนการเยียวยาประชาชนต้องพิจารณาควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญาและทางแพ่งรวมถึงค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงกุ้งและปลาซึ่งได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในน้ำโดยไม่ควรสรุปว่าเกิดจากน้ำเน่าเสียเพียงอย่างเดียว
4: จะมาอ้างอย่างเดียวว่าอาจจะเกิดสภาวะของน้ำเน่าเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีสารที่ลอยอยู่บนน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งหรือค่าเสียหายต่างๆตอบพี่น้องที่ทำมาหากินที่นั่นที่เป็นชาวประมงที่นั่นที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือค่าชดเชยอะไรที่มาช่วยเหลือเขาได้บ้างนะ
3: นายพลพีกล่าวด้วยว่าการตรวจสอบต้นทางการนำเข้าขยะสารเคมีและการเสียภาษีจะประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบขั้นตอนการตรวจตู้คอนเทนเนอร์และเอกสารนำเข้าโดยเห็นว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดสิ่งของภายในตู้ไม่ใช่เพียงการชั่งน้ำหนักพร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำที่ตายจากการปนเปื้อนและเลือกซื้ออาหารอย่างระมัดระวังย้ำว่าจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นและสอบให้ถึงต้นตอแม้บุคคลที่ถูกตรวจสอบจะมีนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีนิตยาคุณสิมรายงาน
5: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมเหม็ดอัลบูไคตีสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและรวดเร็วหากสหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในเยเมนพร้อมกันนี้ยังเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากสนามบินและสถานประกอบการด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ตกเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าเขากำลังพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS News เมื่อวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อปี2552ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต13นายโดยนายจอห์นสันมองว่าการถ่ายทอดสดดังกล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐดำเนินการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายรายนี้ในวันที่3ธันวาคมนี้หรือไม่สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุชายอายุประมาณ60ปีซึ่งสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไล EM ใช้มีดไล่แทงประชาชนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อเวลา 13:49 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้1รายเผชิญกับภาวะหัวใจหยุดเต้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่คณะนักกรีฑาคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นณที่ทำการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีหลังสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสร้างผลงานโดดเด่นคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนอกจากนี้บิลภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยยังคว้ารางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วสำหรับกีฬาความหวังอย่างกรีฑาผัดผสม 4x100 เมตรซึ่งรวม4นักกีฬาต่างคลาสได้แก่สุนีพรถนอมวงศ์ชัยวัฒน์ทองจำรูนศศิราวันอินทโชตอมรเทพผลปันนะและพงศกรแปรยอโดยทีมกำลังเร่งซ้อมจังหวะออกตัวการส่งสัญญาณและการแตะตัวเพื่อสร้างความต่อเนื่องและลดข้อผิดพลาดหวังคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ขณะที่ชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันระยะ100และ800เมตรเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกยืนยันผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่าตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 750 Denmark Open 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคมที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กแน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอารยามสปอร์ตสื่อดังของประเทศบาเรนรายงานว่าทีมฟุตบอลทีมชาติบาเรนได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายนนี้เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติบาเรนเปลี่ยนแผนไปอุ่นเครื่องกับเยเมนและจีนที่ประเทศจีนแทนทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังหาทีมมาแข่งขันแทนซึ่งคาดว่าจะหาทีมใหม่ได้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
10: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
11: ้ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
12: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
11: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
12: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพึงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เหมือนสุนค่า
2: ปอกว่า
1: เนาะซง
3: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือละหุยะชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮุมมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเอเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออเอโลทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัจจิใหม่ออกข้อต่อเกือติออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าหนูและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีมาให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

อบูดาจ้าก็เวไรเก่าขอลงงาคือราหุยาเตยาเลเลชาอาหะอยู่ลาวิโยแม่จะได้คือหนูคือกากาเชเวออกคอตอกคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยงาคือราหุข้อวิทยุเรดิโอพ่อตอกไอเชเวเตยไลแหละAM ติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สเตไลพองาคือราหูข้อรายการอบูดาจ้าต่อไปเชวิโยปุตตาและนิพอเตพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สโกเว Facebook Fanpage พอกะไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติยินเลเลมุหลอกกอวิออย่าติชตินาลิตาและสาวุมหลอกกอติชนาลิทักคาไกและมุเพวิออย่าฮินาริควายตาและกอนาริทักคาไกได้ยินเรียงหือละหุข้อรายการอบูดาจ้าต่อไปเชวิโยอวิออนีละหุยาติกาเลเลกาละหุโปละหุออกคือปืนตาและออเลมือทักคาไกติแกละหุข้อรายการอบูดาจ้าคอโลพอนาแล้วออกาปิดาไปเทวิโยแม่

อบูดาจาวิโยยาปึฮาติปอทอกาดาจาวิออญอยาเฉอคโลงาคือติปอกอกะมีลาแล้วชุปาอุปาลุเชตาวิออวิออเนลาหุยาติผักเกียวติเกไรกาอบูดาจาคโลงาคืออคอกะกอกะดากิเชวิทัปปาตออรอปึติกาลีลีฉะตาอุยอยาวิออคโลลาเซจาเลียวไรกาอบูดาจาคโลฮะยูลาวิโยเมฮะวิออวิออเนลาหุยาคาพอเชพอลุเชตาวิคาคิเพเชลีนาติกาลีลีทอกะจ้าแม่ดอแม่ซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชโอลีนาชริจเวียยากะเนคือไทมิงกัวออคโลแลมุยิคอย่ามาปุเฮวิทัปปาตองะคือติกาลิลิกาออเจอยากะสปอตอลาเวอานาอกอติพัทธะเนคือตอดะและปูกากะเกจูติกาลิลิกาจาเวดอวิเชวิจอวิเตจิริลิพ่ออายิอยู่และอชิยอตุยอยากะทะคะเดนหาซาดักิสิแม่และยันยิเวียยะแลชริซอออคโลกาซุปนีนีติชฮาปาออโตบาฮาปาโคโลยะญอติชเสญีหมอนเพวิโยและจะขอโทษกันญีฮีนิชขอขออุ้มขอฮาวิโอวิโอเนียราหุยะติพาโอติฮาลิลิวิโอยะฮีนาริควายตาและก็นาริทาคาไกติฮาลิลิงาคือราหุคอรายเก่าบูดาเจ้าโคโลวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสชิขอกิโลเฮิร์สติไลพอเบื่อเลยกับเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็ม476พ่อไลฟ์สดติดต่อกับเทวิโยงาคือราหุย่าข้าพ่อซาพ่อจอกอุพ่อพอนาและติแก่นี่คือราหุชอเจทาโอกาปิดักไอแพวิโยและยันยิเวอย่าแรงงาคือไทมิงกอคโลเลงาคือมุมีย่านิมาลูและแม่กือต้อจาเวตินแพวิโยอรอกอย่านี้ติชเสนี้ติชฮาปาอคโลแรงงาคือไทจอมอคัวค่ะโกกาติกาอาสะแลกเวออนเพวิโยยันยิเวอย่าโอคโลอาจุยารัฐบาลจีดาวิโอคโลติขอลีเลติชเสนี้ติชฮาปาวิโอย่าโอคโลแลอาจุยารัชกาสนะกาเจวิโอนี้แต่ก็แลแต่ตาวิโยแมเฮโกยานิเวียยะแลงาฮึมมีจอมอคัวคากอกาติกาอาสะเลไกเวียอนียะนี่แลงาฮึไทมิกอคโลออนีเมตาวิแลวันนวะมินทารมหาราชโควิเจเลงาฮึไทจอมอคัวคาเวโอเมเพวิโยเลนวะมินโควิชอเลจอมอคัวคากอกาติกาเวออเมเจมหาราชโควิชอเลจอมอคัวคาอึจามุจาเวเลกาปะจอจาเวอึจามุจาเวงาฮึจอมอฮอคาแตซึกจะเคยอยู่ปอตาวิจิแม่ชราปะตอเลยยันยิวิอย่าแลงาคือไทจอมอคัวคากอกาติกาวิอบูทาดอนอเลยโยวิอบูทาชื่อชิมูวิออนแพวิโยงาคือไทจอมอคัวคานีฮีงาฮาขอชะกอขอติชเสนีติชฮาปาทาเลยโยอาสะเลกวิโยจะขอวิอย่าลอกติชขอบีปวิโยแม่เลชกางาคือไทมิงกอคโลมีจอมอคัวคาอุปลาวิชะได้คือเวติกาลอกติชกากับวิโยกอกาติกาเลติชกาวิโอปาเพวิโยแม่เลชกางาคือมีอคโลอายิอจาวิโอนี้เลงาคือลาหุยะชอเจอมากโกคอยะลอยะไลชอเจอกาจอมอคัวคาวิโอบัวฮอโลลาคาจาเชวิทัปปาตองาคือติกาเลเลกาดาวิโอเจออบูจอวิโอเจอติผัติและงาคือมีจอมอคัวคาถาตาปิแม่

ติชเซนีออโตบาฮาปานีฮิงาฮางาชกอขอนูนอมาฮอโลเมกุยะลาเวงาฮึมมียาผู้หอและนิมาลูเจวิออยาอลอโกงาฮึมมีจอมอคือค่ะอาสะและไกตัววิทปาตองาฮึมมียาติภานิมาลูเจวิออยาเพบิโยโอตินีตาและจะได้คือทักกายงาคุ้มมียาเวนิมาสคอโลจอมกุโอคาถาจารึมากาคาถากาจอมกุโอคาวิอบูทาดอนอเชวิโยปุลาเวติชเซนีติชฮาปานิฮิงหางาชกอขอจอมกุโอคามัวกุทิวิอคอโลเวซึอยู่โรงพยาบาลสิริราชอาคารเฉลิมพระเกียรติติชขอแทะติแทอคอโลงาคือจอมซาเลไกปุวิโยจอมคุโอคาซาเลวิโอยาเลซึปอออนิติชเซนิติชฮาปาออโตบาฮาปานิฮิงาฮางาชกอขออยาเซนาลิงาชนินาทีออตีแลซึอยู่โรงพยาบาลสิริราชออตีออคโลซาเลตาวิโยโอตินีตาแลยานิวิโอยาเลจอมคุโอคางาฮึมมียาพ่ออสอสาพ่อโลกาพระดักไอเปเวเตขอบีเปวิโยยาคาจอมโคคาวิอบูแลงาฮึเวมมียาติยาเลเลเวนิมาสคโลจูจูตาตายเชตุโยเจดาปาตองาฮึจะขอป่าวิเชเซนิวิโอยาทาโลโกแลจอมโคคาอาสะเลเวเตขอบีเปเวทาปาตอกาลาตุเวนชงันตาเลนชกอนีจะได้หาป่าโอคโลแลจอมโคโอคาออโตทาอยู่แล้วมีพ่อวิโอเลียวคาภาษาและจอมวิโอลีคาเสยอทาตุตาปิจุโยจุตุวิโอนี่แลนชื่อขอนี้ติชฮาปาทาจอมโคโอคาออโตซาเลตาเวทามุโนมาโคโลติแกงะฮือชกุปิจุโยและงะฮือไทมิงเกอโคโลทอนชื่อขอนี้ติชฮาปาทางะฮือมีเวอจุยาก้าเตวีเจวีออนีแต่ก็แล้วรัฐมนตรีโยฮือทูจิลาปุวิโยและงะฮือไทมิงเกอออคโลเต็นจาวะเลเลทอกาชอสทาโลโกสวีดอกไม้จานโกเวงะฮือมียากากาพุติตาตาวีสวีชะได้พาอยู่แลจอมโกคาถาติแกสโกปิตุโยงะฮือมียานิมาลูจาวีออยาเผบิโยชะดาปะตองะฮือติยาเลเลทออาปูเบก้าออซื้อนะต้อยวีเบกและจอมอคัวคาถาออเลมือติปองะคือติแกตะอุยอยาแลยอถามนมาคุโลงะคือติแกชโกปิตุโยและงะคือไทมิงเกอออคโลทอชะได้คือวิออยาแลคาพ่อชิพ่อโลทอกาจอมอคัวคาถาตุตาตุเวมนมาคุโลติแกสโกปิตุเวเต็งจาวะเลเลทอกาออคากุเตเปวิโยและงะคือจอมอคัวคาโยวิอาสาซาเลวิติญโยคโลโยวิอาสาบิตาวิแลฮิชกอขอบิตาวิโยแลงะฮึไทมิงเกอคโลจอมอคัวคาวิอายาอยู่แลอุปุลาตาวิสชกอบิเวมุมิทาอุปุมอเจวิจอมอคัวคาเตกะเผบิโยจอมอคัวคาโยแลงะฮึไทมิงเกอคโลคัวคาวิอายาอยู่แลอุปุตาวิคัวคาโคกะเตกะเผบิโยและจะได้คืองาฮึมเหมียวอคุลูกอุปุเชเวโจมอคุโอคานาบะติชกาเพวิโยแม่ชะทอกะงาฮึมเหมียวอคุลูจอมอคุโอคาอาสะเลไกปุตาเวออนิทะงาฮึโดโนแลยอถะตะอุยอยาเวอคุลูงาฮึยอถะเตตะปิไกตุเวออรติภายุละแลเนฮึลาหุยะติภาทะชิลาวิโยและงาฮึลาหุยะไลกะทอกะจอมอคุโอคาทะหะวิอคุลูย่ออปูดะวิออจึงได้พาคาเคติตาปีจูคัวคาวิออบูฮอโลงะฮือคาเทราหะยูวิออรอติพาในคือราหุยานาอุติกือตาเวติตอถังะฮือติแกนาสิแม่

0: 有不过哦，不要有耶。那把么做吧，谁出不也厉害？都下了搞好，该在搞那个搞，该搞事情都还是那个，就么我不要好了，把那个钱都拿走。我不饿，我不要呀。
1: 哎，大家不要哎。
0: 那有哪没有呢？
1: 哎，要不这不要哎。
0: 你在这里面不一样，晓得吗？
1: 你要不在。
0: 用我不到之前就在这里，你过来在这里还来有用，俺怕这里有个累。
1: 嗯。
0: 要我去这里，做个不容易这里。
2: 不管咋个也晓得吗？俺一上俺要打，谁说回来俺要打输，他就老花不花的了。我不一样，俺晓得吗？我看不到那样子，他没有可能，俺这里去过。
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: กระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม
10: ่นายเอกนิติแทนประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการสัมมนาพิเศษในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เป็นบทเรียนสำคัญที่ไทยเคยพลาดท่าและมุ่งไล่ล่าการเติบโตระดับสูงถึงร้อยละ8ถึง10จนละเลยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงต้องระวังเรื่องความยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้ไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งปัญหาสังคมสูงวัยและการขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักได้แก่ยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนตรงจากต่างชาติหรือ FDI และรอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านรีสกิลและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้พร้อมกันทั้งนี้รัฐบาลย้ำถึงจุดยืนว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นฐานรากที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยในอดีตนภสรแก้วขำรายงาน
4: รัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนพ้นวิกฤตน้ำท่วมส่งงบช่วยเบื้องต้นแล้ว666แห่งเร่งซ่อมฟื้นฟูคืนห้องเรียนปลอดภัยไม่ให้เด็กไทยเสียโอกาสเรียนรู้ร้อยเอกหญิงพัดรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปัจจุบันมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ประสบอุทกภัย828แห่งใน29จังหวัดโดยสพท.จะสรรงบประมาณเยียวยาเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานให้ความสำคัญกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยควบคู่กับการสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกันนักเรียนประสานเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านกรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชประเมินศูนย์พักพิงตามหลัก7มิติครอบคลุมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
11: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยได้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพศูนย์พักพิงทั่วประเทศเพื่อดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงและเตรียมพร้อมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากรายงานพบขณะนี้มีศูนย์พักพิงได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม349แห่งได้ลงพื้นที่ประเมินแล้ว194แห่งโดยดู7มิติได้แก่การจัดการห้องส้วมและสิ่งปฏิกูลการจัดการน้ำเสียการจัดการมูลฝอยการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำการจัดการระบบระบายอากาศและการส่งเสริมสุขภาพทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหากจำเป็นต้องเข้าพักในศูนย์พักพิงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการแพร่กระจายของเชื้อโรคในช่วงน้ำท่วมนาฤมลอุดมพรรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอีเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลมิเนนึมาเนื้อสาวเนวัดจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเนยยอเยบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยือเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจะกันเออร์ดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่ก็ยาเอออายุยิ่งโฆษณาบีเกอหมอนาแลหนึ่งมาอ้อนานากาไงเหลียวเน่ไงชนยังง่ายยิ่งนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาชูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงายิ่งมาเสือเกย์ยา
4: โกเซชัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: 哦不大家
1: 哦不求不
0: 马松卡
2: 呱呱
0: 你要松
3: 我读他妈
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุจิพออุดุธรรมเดอยนี้มีของอย่าโยะนาลุแนยเนียวนิมจิกะลอยมีนาลุทองเจือลวะอยนี้มีของอย่าโยะนาลุแนพะยาทองเจือมะเดยเนียวเดนิมจินาขอเนียจนเจอญินนงนะกะละแมยเนียววันอังคารญานะงานเนยนี้บลาสิกะตุนาขอเนียสมจอที่จองเมเดยเนียวเดนิมจินางานเนอายุเฉมือนเนที่ขอลวะอ่าจดามาเดียเนียวลอนาลีอายามนะขอนี้นาลีวอลาเนนาลีเชลังกนี่เนี่ยกำยอมดูลอสวทเชียงใหม่แน่เนี่ยเนียวอินาลอราชการปามยอมมั่วไหมกะชอบามแอลอเนี่ยไทยมีคนด้วยนี่วนาบินาอานาเดียเนี่ยเดวันหยุดราชการและคืออานางานแน่เนี่ยอินาก็ดูนะขอนี้วันนวมินมหาราชและครัวอานอฉลังอะเดเยเนเดอเดือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เหรออายออุมเฮตาโอดาเลอานออินอนาลอเธอแน่เอขอเนี่ยอินอนาลออยู่เนี่ยอายอกือหลองเอกนาขอได้มาเอจิชะเยเนี่ยเดือไทยมีของกระดูอเดือนตาชอหาอเดืออาคากระดูลอเนี่ยยมยาเจยอหาฮกามิชายตาจอลุงเงลอเนี่ยเดลุงเงยามยาซาลอเดือกระดูเดียเนื้อเดียยิ่งมาเดือไทยชอหาโยกานาลุเดือตาตาชอหาโยกานาลุเหอหัวมือดาราเนี่ยจ่อเหออายอกลองมิเนแม่เยียเนื้อลออายอเนี่ยมุ่งเนี่ยลาวยมยาเจมิเนเดียเนื้อเดียเธอมิเนลออายอเนื้อเกอกระดูเดียเล่อเธอเงินอบีจางะเยียเนื้อลออินอชาลาอันอแม่เยียเนื้อเธอมิเนลออายอเนื้อเกออันอแม่เดียเนื้อเดียในยุคแม่เกิดน้าขอนี่ล้อเลยเหตุนี้เดือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ล้อรัชกาลที่9อาลีล้อเหตุยุคน้าขอนี่สัมผัสเกิดเนี่ยล้อเดือไทยมีของสัมผัสเกิดเนี่ยล้อเดือไทยมีของอุลังเนี่ยฮอลูดาลุแม่เนี่ยเหตุนี้เธอมีเนี่ยล้อเหตุนี้เกิดล้ออายามเฮียมล้อเคล้อเลยนี่โยฮันในนิจจ์ฮัจจาร์ล้อล้อเดือสัมผัสยัวป้าขอนี่ยโยฮันาล้วงล้อเธอเนี่ยกึลังท่านเนี่ยยามเดียเนี่ยเดียยิ่งมุจจาบิดวนเนี่ยล้อยี่หมื่นเนี่ยเดือดถ่ายชั่วหันเนี่ยบิดจอดาก็ตุเดแล้วเลยยี่กุหลังท่านเนี่ยแต่เดียเนี่ยเดือดเงินละคือยี่เนี้ยยาที่ขอรวยจอดามาเนี่ยก่อนหน้าอันน้องชะล่ารวยนิมจิกันล้อยี่เนี้ยก็ก่อยี่เนี่ยก็ต้องเชื่อเลยมุทัยอาคันงอาจจะก้าเอกาดานเนี่ยบิสบิกามาเดียหันเนี่ยล้อยี่เนี่ยก็ก่อล้อตัวเอโลและเดือดขาดจะได้ก่อโลและข้าโนงาพันดานเนี่ยมาเย็นนี้เป็นจอแล้วยานาหาดาพายลอยเนาะเย็นนี้เฟบัวไปนะฮะลูกน้าขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์เธอด้านเนี่ยยามแม่เดียเย็นเดียกันเนี่ยนะอันนั้นจะแม่จะกันเอกาดานเนี่ยมาเย็นเนาะล้อนิมจีเฮก้าเย็นนี้เนี่ยทอนเจออาเดียคาอันนั้นนะมิโอที่นั่งฉลังอ่ะเย็นเนี่ยล้อบลาสีก็ดูน้าขอเนี่ยเชสีบลาเดียอาขอน้ำมังที่ขอเงาเดียเย็นเนาะไทยอันนั้นอีน่าวันอังคารแล้วอันนั้นอันนั้นเชื่อซุ่มบาลาสีนะตุลาคมอาโคนิพังอายาโกเชื่อว่างาเดียเนียวเฮน่าโคตัวละตุล้อเย็นนี้เนี่ยทองเจียวยิ้มจีอายาเมื่อละเคยงาเดียแต่ชาติบิ้มแล้วพระนาฮาดามาเย็นเนียว

ᱛᱮᱱᱟᱫᱚ ᱪᱟᱡᱟᱭ ᱛᱤᱵᱤᱢ ᱞᱟ ᱭᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱷᱚᱱᱮ ᱵᱤᱱᱟ ᱦᱟᱫᱟ ᱱᱤᱢᱪᱤ ᱟᱭᱟᱢ ᱞᱟᱠᱷᱚ ᱫᱮ ᱭᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱦᱟᱵᱤᱭᱚ ᱫᱩ ᱭᱚᱜᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱞᱩᱣᱮ ᱞᱚ ᱭᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱜᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱯᱟᱞᱟ ᱚᱱᱮ ᱱᱟ ᱦᱟᱞᱟ ᱭᱚᱜᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱞᱩᱣᱮ ᱩᱫᱩ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱫᱮ ᱭᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱮ ᱱᱟᱱᱮ ᱟᱭᱚ ᱪᱮᱢᱩ ᱱᱮ ᱛᱤᱠᱚᱞᱚ ᱡᱚᱨᱟ ᱢᱟᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱪᱮ ᱜᱟᱡᱤ ᱢᱩᱡᱟ ᱥᱟᱫᱚ ᱜᱟ ᱠᱚ ᱞᱮᱢ ᱛᱷᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱤ ᱟᱵᱩ ᱞᱚ ᱟᱵᱩ ᱛᱷᱟ ᱱᱮ ᱢᱤᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟ ᱱᱮ ᱣᱟᱱ ᱢᱟᱞᱮᱝ ᱢᱟᱞᱮᱝ ᱛᱟ ᱱᱚᱢ ᱞᱮ ᱠᱷᱚ ᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱱᱮ ᱢᱟᱞᱮᱝ ᱛᱟ ᱱᱚᱢ ᱜᱟ ᱠᱚ ᱡᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱟᱜᱟ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱤᱧᱟ ᱪᱷᱚ ᱵᱮ ᱢᱟᱞᱮᱝ ᱯᱮ ᱟᱛᱷ ᱞᱚ ᱭᱮ ᱧᱮᱣ ᱮᱠᱷᱚ ᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱞᱚ ᱞᱮ ᱧᱮ ᱟᱵᱩ ᱞᱚ ᱟᱞᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱪᱮ ᱡᱟᱝ ᱯᱷᱟᱨᱮ ᱢᱮᱭᱟᱡᱮ ᱢᱟᱞᱮᱝ ᱯᱮ ᱞᱟ ᱧᱟ ᱛᱷᱚ ᱡᱟᱝᱟ ᱡᱮ ᱭᱮ ᱧᱮ ᱞᱚ ᱱᱟ ᱟᱫᱩ ᱛᱷᱟᱭ ᱪᱷᱚ ᱦᱟᱝ ᱮᱠᱚ ᱧᱮ ᱞᱚ ᱭᱮ ᱧᱮᱣ ᱢᱟᱞᱮᱝ ᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱝᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱩ ᱵᱮ ᱭᱚ ᱢᱮᱭᱟ ᱱᱤ ᱭᱟ ᱢᱚ ᱞᱚ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱟᱱᱮ ᱡᱚ ᱡᱟᱝ ᱯᱷᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱞᱚ ᱭᱮ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱦᱟᱜᱟ ᱧᱩ ᱧᱩᱢ ᱞᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱮᱜᱟ ᱦᱟᱫᱟ ᱱᱮ ᱱᱮ ᱵᱤᱥᱤ ᱵᱤᱜᱟ ᱧᱟ ᱫᱮ ᱭᱮ ᱧᱮ ᱫᱮ ᱢᱟᱞᱮᱝ ᱜᱟ ᱠᱚ ᱮᱠᱚ ᱱᱟ ᱞᱚ ᱧᱮ ᱭᱚ ᱢᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱤ ᱟᱫᱟᱱ ᱵᱮ ᱧᱟ ᱭᱚ ᱠᱷᱟᱭ ᱢᱟᱥᱤ ᱞᱟ ᱡᱮ ᱭᱮ ᱧᱮ ᱞᱚ ᱭᱚ ᱦᱟ ᱢᱚ ᱫᱚ ᱦᱚ ᱞᱚ ᱞᱮ ᱭᱮ ᱱᱤ ᱢᱟᱞᱮᱝ ᱯᱮ ᱧᱟ ᱞᱮ ᱞᱚ ᱧᱮ ᱛᱮ ᱢᱤᱱᱮ ᱞᱚ ᱭᱚ ᱢᱩ ᱯᱷᱟ ᱭᱚ ᱡᱚᱱᱟ ᱨᱩ ᱪᱚ ᱪᱮ ᱦᱚ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱤ ᱭᱚ ᱦᱟ ᱢᱚ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱞᱟ ᱱᱮ ᱨᱚ ᱛᱤᱡᱟ ᱱᱟ ᱦᱚᱞᱚ ᱯᱷᱟᱞᱟ ᱱᱮ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱭ ᱢᱚ ᱡᱚᱜᱟ ᱤᱱᱮ ᱪᱚ ᱪᱮ ᱦᱚ ᱱᱮ ᱞᱟ ᱥᱟ ᱫᱚᱱ ᱧᱟ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱤ ᱞᱚ ᱛᱷᱟᱞᱮ ᱧᱟ ᱦᱚ ᱯᱟ ᱭᱚ ᱢᱮ ᱱᱤ ᱡᱟᱢᱮ ᱡᱮ ᱭᱮ ᱧᱟ ᱞᱚ তুমি নে নিয়ে ম ইয় খ না খ নিয়া খ খ মা ইনে গো হ এনে লাসা ইয়া না খ নিয়া মু জে গা দে ইয়ে নিয় দে মারেং থ নে গা জে আবু ইয় খা ইয়ং ফা গে না দে নি না বাতি না ল ইয় মারেং তাও নম লে খু থম মে দে ইয়ে নিয় দে আছ মালিং পি অ থ লা এ মা ইয়ে নিয়া ল না বাতি গা জে ইয়ে নিয়া ল থ নে মারেং থ পি ইয়া ম দে আদু থা ছ হা আবু এ মা ইয়ে থি আ না ল ยาช่วยสอขอเนี่ยล้อหน้าขอมานะเรื่องอะไรเนี่ยล้อออะไรรู้ๆแล้วขอนี่มาแก่ล้อช่วยขอเนี่ยมาพันเนี่ยอิทธิรู้ยาวรู้เรื่องอะไรขอเนี่ยล้อมาหดเนี่ยเจเนี่ยอะขออายุมาจะไม่เนี่ยอิทธิขอเนี่ยแต่พอป้าลายเนี่ยถ้าการแล้วทำเอาไปสุดท้ายที่ไปมาบีจีนี่ล้อเมมโมแกรมแล้วขออัตราสาวแล้วขอเธอจอนเนี่ยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายที่ไปมาบีจีนี่ล้อเนี่ยที่มีเนี่ยอะขอเบียนล้านนะขอเนี่ยยาวมาดูยาวช่วยเฮล้อเนี่ยที่จะมาพาอยู่ที่รถยาขวานเนี่ยชอเชขออีพายแกงะเจเดียเนื้อเดียน่านับบัญญีล้อมาเลยนี่จะที่เจอกระตุนนะขวานเนี่ยมาเรียงรำไส้และงานเถียเนี่ยบอกอู้แบบมาเลยเจอเถอะร้อยเนี่ยเฮก็เฮขวานเนี่ยยอมยาเนี่ยยามองงานเจเดียเนื้อเดียอันดับเป็นไงนะขวานเนี่ยกันยี่เนี่ยนะขวานเนี่ยยอมมืองานในเนี่ยขวานอีที่อันนานะร้อยเนี่ยเธอเนี่ยสี่หุ่มมาโดเลโลแล้วกันยี่ไงล้อเพราะว่าก็เลยนะขอเนี่ยมาเลยสันนิน่าเลี้ยและเปลี่ยนซอยงานแทะเยี่ยนี่ไอ้เราที่มิเนี่ยร้อยเนี่ยไม่หัวไปเนี่ยกูขอนยาเนี่ยรอชดเชี่ยขอนยานะขอนี่ยอมเหมือเจเดียเนี่ยเดนะขอเนี่ยมาเลงลำไส้และคั่วเธอร้อยเนี่ยบอุบมังรอเธอก็เธอพองานในนี่มาเลงเปลี่ยนรอน่าซุ่มเจี๋ยทีเดียวก็ดูนะขอเนี่ยมะเร็งตับและงานเดียเนี่ยสัดช้อนเปลี่ยนมาเลงและงานในเยี่ยนี้ถ้าก็เธอมขอเนี่ยยอมยาเนี่ยยามองงาเจเยียไอ้เราเธอมีแน่ล้อโกญานะขอเนี่ยชอเชี่ยขอญานะขอนี่ยอมเหมืองงานแน่เยี่ยนี้น่าเธอแต่มาเงอเยี่ยเนี่ยถ้าก็มาเลงปากมดลูกและขั้วขอเนี่ยยอมยาเนี่ยมองงาแทะเยี่ยนี้ล้อมาเลงปากมดลูกไอ้เธอนะขอนี่ยาจ่อช่องมาเลเปียงาเดียเนี่ยเดี๋ยวถ้าก็การติดเชื้อ HPV และขั้วอับเบลมอเธอในขอเนี่ยยอมยาเนี่ยยามองอาเจลอยเนี่ยเธอก็มาเรียนเปลี่ยนเรื่องเธอลอยเลยนี่เธอไม่เนี่ยเหรอลอยอับบัวเนี่ยดูชนิงเงาหุ่นน่าลอยเนี่ยอะไรมายาไม่น่าลอยเนี่ยมาเรียนปากมดลูกเอเธอนะเดี๋ยวอยากจะช่วยมาเรียนเปลี่ยนเอเธอลอยเลยนี่เธอไม่เนี่ยลอยเนี่ยเธอก็เติมขอเนี่ยกูขอเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอาโคขอร้านเนี่ยลอยเธอเนี่ยอายามชาล่านะขอเนี่ยกูขอนะขอเนี่ยเหมือนแม่เจเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเพราะเนี่ยรอยเนี่ยเธอแต่มาเงื่อรอจะใส่เยื่อหุ่นนะขอเนี่ยมะเร็งปอดและคู่งานเธอเนี่ยสาช้อนเปียมะเร็งเธอรอเลยอย่างนี้เธอก็เธอขอเนี่ยเถียนายาหอมมาต้นแล้วจะมาเงื่อพะเลแล้วรอเลยอย่างนี้มามานี่นะยาหอมมาดอขอเนี่ยหาแล้วหุ่มใหม่ยุ่งแล้วยอมหย่าเนี่ยย้ายมินาลอยเนี่ยสาปองมาเลยเธอขอเนี่ยเปลี่ยนยางาเจเดียอย่างนี้เดียถึงมินาลอยอย่างนี้เออก็เหอะงานแอร์ล้วนชดเชยนะขอเนี่ยอายามากระไรมีนะล้ออย่าจะหลอกชดเชยนะขอเนี่ยมือแม่เดย์แล้วงานแต่มาอาชีพมาเปิดมาเรื่อยมาแอร์
อยากจะช่องเปลี่ยนมาเลยเธอมาแม่งอ่ะเจรอยเนี่ยรัฐบาลป่าเนี่ยแสดงมาบิจินีชอเชนเนลอยากแม่ในเนี่ยรอยเนี่ยที่มีในรอออายามเกล้าอาโขบยังละฉลาดนะขอเนี่ยรัฐบาลป่าในบินเนลวะรอแสดงมาจินีชอบานเนลวะมาเลยเธอชอเชอีพายงานเดียเนี่ยเดียกูเจก็รอมาเปลี่ยนนะขอเนี่ยเหมือนงานในเนี่ยขอเนี่ยแล้วหมอปานในชอเชนนะยาจังอาเดมาเลยเปลี่ยนยาพายงานเดียแล้วนะขอเนี่ยรอข้อมาข้อมอญาเนี่ยลาซาเนี่ยทะเลยาพายแล้วงานเดียเนี่ยเดียที่มีเนี่ยเหรอนะขอเนี่ยยุ่งยุ่งแล้วเนี่ยรอจะกะเอกะด้านเนี่ยบิสิบิกาเลเดียเนี่ยเดียเหตุการณ์เนี่ยรอเนี่ยดอชาติบิ้มแล้วพนักงานดามาเนี่ย

0: 나 아벌이 하이네 차너차러이니님제가예녀번에비나다데예녀데야나하벼둘러예녀가네나러원하나아나차라로에러아버모요네더의자안타번에비나다냐데예녀데질랑에코네번에비나다호마에코네며카티포홀로에러원하나아얌클랑에러이녀번나네마데예녀데이디녀가코랭아테러번에자안타가ที่เขาลอยนะฮะเดี๋ยวดามา
1: อีดีนี่ก็กดน่าแรงอ่ะโยสังอ่ะอายุโยสสากันเนี่ยเอวนี่โยก็โยดึกใช่ไงอายุมันดูหรอโยก็โยดึกใช่เมียสมัยยามีเทโดอ่ะช่วยโยดึกกันอ่ะทีมีโยมิชิโยก็เรียกว่าเอเมรอหงเอเนี่ยอย่างอ่ะดูอันน่ากามิเนี่ยโยน่าโยสามิเนี่ยอ่ะช่วยนกูง่ายง่ะเยสอหงาลอนดอนหงาลาดูหงาลาลังสกาดูเอ็มอาณาพิวเตอหงาเนี่ยตัวเลี้ยงอ่ะนี่ชื่อต้องงานเนี่ยหรอเลน่าเลกูน่าอบูอ่ะอยู่ก็เฮยน่าเฮยบ่บงอ่ะเฮยน่าอายอบูบูฮอมอน่าลิลิ่งหมอยซองอยู่ดึมมีเนี่ยหรอหมอเลซอน่าวิจิพอละกึกกะนึเนี่ยตัวปีจอมเหรออาคาบุน่าเราจอน่าชอโอจีเหรออยู่อาชานาโอจีน่าอย่างเงี้ยแต่จงเหรออายุเงี้ยแต่จงน่าเธอลอนดอนเธอน่าเออมาโลชอเลี้ยวเลยนะงาอมาเนี่ยเยสอเธอน่าเออมาโลชอเลี้ยวนะงาอมาเนี่ยลาดูเหรอลาลังสกาดูสมัยอยู่เว้ยน่าเออมาโลนะงาอมาเนี่ยยูเจนังกางมาเต็มเงาเอ็งอ่ะอันน่ะบุบุน่ะมาสิยังอ่ะอายุมาเล่นหนึ่งอ่ะอายุมาเอ็มยังดูอ่ะเฮ้ยน่ะนิ่งว่าอยู่กับจุลีรอชลิวเลยไปน่ะงานน่ะนิ่งมาใช้กับนิ่งจุลีเลยอุลอเทอุลีเลยอุเทอโลยี่ผีจอมาเลยชอบบัวเนี่ยอ่ะเฮ้ยน่ะจังอ่ะยูอ่ะบุหมอเลยทำยังจังนะดังใจอ่ะดังใจน่ะยี่เช็บบ้านไม่รอยี่เช็บบ้านน่ะอาช่องบีโก้ยี่เนี่ยอันน่ะเล่เนี่ยอ่ะน้องลองดังตัวหนูมาเอ็มไม่รอเลยอันน่ะงับงาออกมาเอ็มไม่เลยงามีจะบีโก้ไม่ถูกเลยเนี่ยอ่ะหุ่นหุ่นก้อนอันน่ะบูบูอันมาเยสอนนี่หนูมาเอ็มไม่รอน่ะเฮ้ยงาออกมาเอ็มไม่รอเลยเลยต้องช่วยเอ็งอะไรงาเลยงานเมียช่วยมีคงงานมั่งงานในร่างอันนู้นจะก็ลาเอ็นเนี่ยห้องอันนี้งานนั้นมาเพ่งอ่ะเพ่ลาดูงานอายุงานยุ่งมาช้ายุ่งมาเลยเอ็มเราไม่น่าเลยนะเฮ้ยมิช้าหนอเทนจอมเงี้ยรู้อันใหญ่แล้วมิช้าแล้วจุดยืนเนี่ยอุจเนี่ยแล้วท้อเนี่ยว่าอุเทอโรยี่ผีเอ็มงานรู้แล้วงานเราอยู่เทนท้ออ๋อผีจอมเงี้ยรู้เทอหล่อเลยงานจะมีมองอารมณ์เลยเพ่งเนี่ยเฮ้ยได้ยอมงอขัดใจเลยเนาะเรื่องสิทธิสิทธิ์ก็เป๊ะเป๊ะช่างจริงนะมาเป๊ะเป๊ะตามามาอยู่บังเมียละอยู่บังไอ้อยู่ขัดจับผิดจริงมีเนาะนึกมาเป๊ะเป๊ะอาทับเป๊ะเนี่ยงานนะเธอนมโนดาวผิวผ่องดีมั่งยัยเธอเลยทุ่มเนี่ยเด็ดใจเลยเนี่ยงานแล้วตัวน่ะไอ้คนนี้นึกมาเป๊ะห้องเมียอยู่รู้อยู่เปล่าเจ้าเจ้าน่ะอยู่เมียเจ้าน้องชั้นเทียงอายุชั้นเทียน่ะอุบยาบังอาบยาสาจอนาอุจิจีนาเยยาเลลิอุเรมจัมกงยุงยูเรจังเนวะจีอันเนจงยอนายะเผาะฮอซาบังอัมจีฮอซาบังนาจัดเดนาชิดิดือชิดิดือกานาฮอมอนเยอายอดาฮอมอนเยงาเยเรนาอัจกาลาลิบูเรนาทีจีมายังาดาฮอมอนเยจังอรอทีเจมจะงาละรุ่นพี่ที่สิจายอยู่ในกลุ่มกลุ่มเป็นยี่มาบล้อชุดๆช่างยาถ้าจูเล่นมันได้พี่ผ่านดีมั้งยังเลยเอล่าเลยเฮ้ยน้าโอ้ตัวไม่อาจารย์พี่ผ่านดีมั้งละเนี่ยเราบุกเลยอาจารย์เฮ้ยกำจำก็ที่ผ่านธรรมะอยากจะขอร้องก็ที่ผ่านธรรมะกูรู้ตอนที่ผ่านแล้วยังไม่ได้ส่งผ่านเออนี่เธอทายนี่หนอจะยังตัวโอ้อาจารย์ตัวเอเล่ทายนี่เอเนี่ยงะหนอดีนี่เธอดีมั้งยังไม่ nga da phi phon di mo la ye le nga da tu e a le e na ga de e ne nga na u nga lo u ya bu le ne a u su bi bi na bi u nga bi u na ji mo nge je go a yo na le no da khan le ga ji le le ji yu o le le na a ji phi yu le le no di ni tho di mo nya mai nga da phi phon di mo la le e jong a bu nga da bu le di le ji nga so a de da nya tu e nyu e pya sa ti ji mi ja ga le de ne nga na le nga lo yo ga ji da mi a le na yo nga ya la ku nga di ni di mo la le no e nga la ma mo ne na di di chen nga sum jo so jo ko ko le si ko ko jo jo jo chen na mi ja me ge ti pon ja a le ga ju nga he na pa ko pa ko chang la ja ko lo mo ti phang ja la pa ga ju ala ko ko sun jo pa chang na gno da ti phang ja na we ng nga le ko ne pa ne ne ai yo ka e po po ya bu ai yo ga ji mi no ko na bi ne ne ti pa ga pa ne ne he la kha che nga na ko da dan zai nga dan zai na a ju ju phang a hai di yu nga le mi khang yang bian sao phu phu di mo nya mo nya ti yim ya ji ro bo la cho e bo ro na su mu ya da ti ya su na la ji su na la na o khu nga i di ni wa khu yo la khu na o ma le ma di nya e wa ni yo ji na di mo nya ma la e ju sa mi e le nga le na e si ya be to ga la kho da ne sa song a yo ana go go go go be te ja ga pa ya ya je be to him ana he a e ko ko sun jo chana ga no be to hu ma mu nya le ga mo u nya le ma ma ti pa ho ana he go do ne be to he la ka cho kha bro a ja ni pho na to te bro na he mo khoda mi a yo go te ga nga ga khoda mi ya ga ya a ti pa nga u a je lo Una hemo pione delle nya su tu ci tu tayi na gona jan so gona fiu gona fa ya fa ui fa ui na ju jan pa nga la mi khong ga bian len pa nya nga da le ni pa do mia le san ni ni kai pa ju na san pa su bo ni bo pa bio nga ji san pa su bo ni bo pa bio na ku le nga ji na di nyo la no di mo nya me ji la san pa su bo nyu bo bi wa la e a la ho ma lam lam la ya la ya ma salom se a ne pu lo de lon lon ne ngana ma la le tu na ja ka nga ya ya na mi na ho la a lo san pa mi se nya nga ya ma se a ne e pu lo de lon lon jo na i di nyu la me ji la ga mi le pu lo de lon lon mi ti a me i mi e ai khuy huy ni ga na ge ga mo ji ya ne na na jo lak na o le na na lak nga le m ji nga nyum ho ja ne di ma le ne nga yo ga n cha cha si di ka ya ge ga ga ju cho dong ga ga ne u hu la cho dong ngo yo li mya la yo sa ngo yo chu mya bo la ba lo ngo mo he ke ye ki du ta ta ta la pa ya nga ji a ji a li ho da pa ya le nga ji le ji wo ya he ji ta e yo nya chi myong le wo a yo nya ne wo ma khu ma yo bo ba ya ta ma le ta e le pa e pa khu sa o ho nga jo a yo ne du ne cha dong yo lim kri mi ya le e ga ga yo he wa le ma si nya mi a na lo cha ye mi ne a da a li khu wa cha ye mi ye a yo nya ne e ne a yo nya chi myong ma e du na ma ya si pa le du e me ye nga lo go ba ya la ma ma khu yo bon le o ho da tu na le ho da de ne nyu jo jo sum jo chona ma khu ma yo bo ya la ga ju ngi he wa ho nga ka ma ka du le yu chu le su i le ho nga wa ya ji he ba do na ho gwa ne na o ng nga di nyu yo du ma nga le wa ne na o a yu jo pha nga la yo ma pha wo nga ga na gua nga gua mi khon si mi gua mi e ji le o bu duan da le ne a cho su ti ga jo là ô bơ đu tu nga là ô bơ đà lê nè lòn hết xì phê thông là ô gà mạ gù thả nè đáy ngạ là ô xì phê giá dì dạ gỡ đáy nà môn nê bô gà nhu bô gà ưu là gì ưu nà à xua phê thông lê à xua ưu lòn lê là lá hò là gù đu đu mà gây nhà nhà lê là yà mà xà dít dạ mà nà nhà lê à khăn ula đô mà lê ô gù gù chung hò vô hay là lấy một đi bà mà nhà mía mà chỗ nhà lấy ai mà cái nhà thu đấy thứ cái là thập bỉ đấy đến này là luôn cho à năm một đi là tự à lô xe cái à một đi là nó khổ nó nhà gì cả à nhiều một đi này là tự à bà mà nhà đấy thằng nhà mía này rồi xe cái na thì cái là ý cái bao cho nó mà mình na sắm phá cho cái liền mà này sắm phá sư bổn như bổn đem vào ít tiền dùng nó cho ngã đấy anh em mình được tặng ngẫu người đấy, na ô số liền à lo, liền à ông người mẹ hè gan này uli này đấy, hè số bao nhiêu bộ demo ở đây hư đấy, nó mà nên nó cứ gì à ra anh em mình thì na thưa các em ý chí và sùng phan này nhá, hôm qua này anh em mình thấy hồi sát số ai ở khó cái này lo, không phát triển nhà này nó cứ gì miệng phát triển nhà này, biểu này hôm qua này người lo miệt cho cho na tụ lúc biểu anh nhà cho ai ấy sát tiền nào sát rồi đi lo.
0: ฮึมิเนฮุลวะฮะกาจิอะทะนาดอเอลอฮะบอเนจาอันทาเยเนพะเนปินะฮะดามะเดนะฮะบิอดูเยเนียวฮะกาเนนาลอฮะอายามคะเจลาฮะอายะชะกาลาปินะฮะดาเกมาเยเนียวลออะนิวจิฮะกาพะเนปินะฮะดาฮุมนาลอเยเนียวเทเนอายุมิชิเนงะเดจาอันทาลออายามคะเจลาลอพอปินะฮะดาเน
2: อายามเจนะก็อิมาเดยอนาโลจูมเดอะคันซอที่ฮอลโลละปะทอนจูรามาลอกว่าอิมาเดอุดูทมางานามิชิเรกเวชิเรนามาชินะที่อามาจอยพอพอจอบอะจนาอะคมาเลอะฮูบางานะซาวยองอะจานาเอมอญะอะกะกอบิกาเลมอญะดะเดฮาโลละกายายาเบลโลอะนิมาฮาโลละกายองมา สาหอยอมมาซะแลมีเจบุยสัญญาโอเกยงายอมมาซะแลมีเจบุยสาหอเบมิสุสากุชาหอเอซามินุงาซาฮอดุงอัยฮอลอมาซอนเลสัญญาโอเกเด Yanyi ngata sa e a cho Ma jo miya la Nenya be mi su sa la ju pe ja Mi nunga sa la ne pe le Yanya lo mi si sa mi lan ma we Le e sa nya o we de Chang ya ni sa e a Hong pia ma de mi la Ne nya mi lo sa e mi hong Ya de mi a e ro si sa nya Ya ni nga ta sa e a cho Ma jo nya la Nya be mi sun sa la ju pe ja mi nung a sa la ne pe le Ya le ha mi si sa mi lan ma we le e sa nya o we de Bo chang ya ni sa e a Hong pia ma de mi la ne nya mi lo sa e mi hong de nya e o se sa mi nga ji a ke ma no ye ne ma ka du le ne nya we a no che ba ye ne ma ka du le ne nya wo ma bo yo ye ne ma hu nom le ne nya no che ba ye ne ma ka le wo ma bo yo ha ka le bo chu lo 那你说叫米沙里弄浪哎，很弄嘛沙呀，我提手都拉嘛来女伢喂哟。嗯，就妈咪姐我哈提啦，呀饿嘞。人家大傻儿啊，叫嘛叫？好，很多嘴巴也那么看我嘛，不要也那么喝了。那我看我呀，还看你不出了。那很多嘛啥呀，我提手都拉嘛来女伢的。没说啥个家伙哎，上海老民弄个啥活动啊？以后咯，马上好呀！你个大傻儿啊，瞧嘛叫灭了女娘，呀你个大傻儿啊，瞧嘛叫好不强呀！你傻儿老弄，好别嘛都灭了，米老傻儿米红，呀都灭哎，我是傻娘。嗯，我哈的爱不顾老三伢的，我哈也啥的爱不顾老三伢米路呀呀，能爱就瞧。哦，我拉好三伢，哦，米见我哈的个。莫饿了就干那面，等俺老去读书去还没那么。呀饿莫饿就干那面，等俺老忙的很嘛哦。了很多牛的很嘛嘞，我哈很多也啥的俺不顾老三伢的。啊，米老爷爷能爱就瞧。我拉哈三伢是啥名啊？我的，我了就干那面，等俺老母的很嘛哦，老娘的很嘛嘞，我啊好去读书去，还嘛有那么呀？路也啥的爱不顾了，米路也呀，能爱就瞧，我话好三伢哦个样啊。米路也呀，能爱就瞧，我拉哈。哦，啥好啥个好，很弄哈铺来家吃，吃老面啊好个的。嗯，弄哈铺来家吃吃，啊哈哈毛来家啥？啊个好，要么啥来米的，不一啥伢好个的。我上家牛上天弄啊，我看我呀还看你不错啊，好很弄嘛啥呀？我提手都拉面，不多上家牛上天弄我的。啊，米要包啊嘛要去，包啊嘛老忙啊。米有包啊嘛有壳，包啊嘛囊，很多呀米包我就打沙当面呀有包几包啥啊，东啊米拉嘛来牛买啊，嘛那包拉古也吃松嘛饼啊，古也吃松嘛饼一头啊。好嘛，那不啦，亲阿阿哥嘛哥好，亲阿阿哥嘛哥一弄，嗯，几个好嘛，不阿嘛顺便路外面阿好个的，有不阿嘛有去，不阿嘛也米不饿，我就打沙当面也有不几不啥个。 Dua mila male nungwe ma nebo la koye che son ma bion. Koye che son ma bion yite uga ho ma nebo la che nga nga ku ma ko. A che nga nga ku ma ko yino jia ma bo ama son bi lo e miya nga. Yanyi ngata sa u a cho ma jo miya e bo chan yanyi sa u lo num ho pya ma de. A mi lo sa u mi hong ya de miya e o se sa nya. Mudo san janyu sa ti na wo ka wo ya ha ka le bo cho wa. Oh, no, my saya auntie, so do la mia, son Janu, so no.
3: I did you by Ashy? Mammy, any tender.
2: Yeah, who would do it, Tima? A lo jong a ma yi ya mi o e yon we nyong a jong a ma ma yi mi lo hong we de ka chong a e he no go cho na o che ma ya ma le yon sa na ga ni ga ga ja ma le nu lo miang a nga ha che nga kong ee nyang lo sa che sung kong u lo chung ee ee no go cho na u be che mang ee
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: รัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
12: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 ว่ากระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการดังกล่าวหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้ปริมปราศภาภาครายงาน
5: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนวัสดุรีไซเคิลในขนส่งตู้สินค้าอายัดไว้เป็นของกลางเร่งสืบหาแหล่งที่มาและผู้เกี่ยวข้อง
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังพบขนส่งตู้สินค้าและวัสดุต้องสงสัยคล้ายกากของเสียอุตสาหกรรมเข้ามากองเก็บซึ่งนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลตรวจโกดัง5แห่งพบวัสดุรีไซเคิลหลายชนิดปะปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังพบเครื่องจักรคัดแยกและบดย่อยวัสดุซึ่งเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงานแต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างกากของเสีย14ตัวอย่างและนำทิ้ง1ตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ขณะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอายัดสิ่งของที่พบในโกดังทั้ง5แห่งไว้แล้วเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้พบป้ายกำกับกองกากของเสียระบุหมายเลขตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศและน้ำหนักสินค้าซึ่งอาจใช้ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทเจ้าของสินค้าผู้ขนส่งและแหล่งที่มาของตู้สินค้าพร้อมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการจัดการวัสดุไม่ถูกต้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวนางเอเลโอโนรามิโตรฟานทูตรัสเซียประจำบัลแกเรียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำซึ่งในจำนวนนี้เป็นเรือของยูเครน1ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียในทะเลดำในวันนี้พร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงขณะที่นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างบัลแกเรียด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นฝ่ายที่โจมตีเรือเหล่านี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนและความปลอดภัยทางทะเลส่วนทางการรัสเซียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เหมิงซุงค่ะ
3: พ่อขว้า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
10: ังหัวชื่อลัว
11: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่าง

เกขึ้นใหญ่มีลองอุ่นใจในลูกหลานบอกขึ้นมาผมให้กังปันลูกหลานเฮาเศร้าอย่างใจหักเพ่อย่าเมากำผมมือกันเป็นแห้งอ่อนให้กังเพ่อันหายลงอย่าเมากำโดยจงวงกลเฮาหากูก็จงวงกลรถเพ่อ่อนหอมมือให้สั่งแต่เมื่อนาลูกหลานเฮาขึ้นสูงห่างไกลยานเพ่อย่าเมากำกูมือตาเสก

เมื่อซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงได้ดังเสียงค่ะฮุบทุบจอมปอมไม่พี่น้องเขาดีดังห้องปล่อยเสียงเก่งใหม่ AM 147 กิโลเฮิรตซ์ค่ะเมื่อในถึงมาในวันหรือการหนึ่งวันเป็นวันอันลำลองตั้งเมืองจึงไทยเปิ้นห้องว่าวันนวมินทรามหาราชเนี่ยค่ะพี่น้องเขาเป็นวันอันดีจอมใหญ่คุณว่าค่ำในตัวที่เก่าเขาเนี่ยนั่นค่ะเลยผัดยานคาวันก้นเมืองเลยรับตานอนเพกว่าเสียเป็นก็เป็นวันยุกย่องแทงหนึ่งวันตนตาในตัวที่เก่านั่นค่ะเนาะเป็นวันลือการเนี่ยค่ะอ๋อในวันอังคารที่13เดือนธันวาคม12ยังไปสาวหกในเป็นเลน10เหมือ2คำฮอดถึงมาสีบางทีก็เลยลือการบางทีก็อ่ำเลยลือการจึงหือกอลีค่ะย้อนสู่ปันกุ๊กก็ให้อยู่ลีกังยานเพเขียนกันค่ะอยู่จอมขาวหมูขาวนุ่นฮบทุบจอมปอมไอปีน้องเขาอยู่ค่ะเมื่อได้เป็นวันลำลองตั้งเมืองจึงไทยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเป็นวันอันจมูกเหนือขนมข้ามได้ดวนที่เก้าค่ะนั่นในค่ะเลยสวรรคตกว่าเสียเลยที่เป็นวันมักมันเป็นวันลือในค่ะอ๋อเมื่อได้ก็เขาค่ะก็เลยหางเฮียนไว้ปั้นหลายลองหลายอันฝากตัวยินจู้ถึงปอมไอพี่น้องเขาเข้าคิวในในค่ะห้องปล่อยเสียงเขาค่ะนั่นอ่ำจังอัดเสียงลีลีงามๆค่ะเนาะพี่น้องเขายันเพราะว่าเนี่ยนำโทมในแค่นดอกป่องเจอใหญ่นำเสียงค่ะ

เอาค่ะเขาค้ามาถอมด้วยปืนหูตั้งหันอันหางเฮียนฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาในวันเมื่อในในค่ะอ๋อลุมฟ้าหลงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กค่ะฟิงฟ้าฝนลมก่อแปลกเปิงแหลกลายมาติ๊กติ๊กเย่าในแหล่เดไลรู้เดไลอ่านเดไลด้วยในข่าวเงากันอยู่กูเข้าย่ามนั่นขนาดเนาะกำว่าเดเป็นย้อนเปอร์อิงสันแผ่นดินไว้ว่าลอยไฟแตกว่าลิ้นหยัดผ้าผ่าเจอในแหล่สังตูสัตว์เหนือกว้างเขาเลยตายจอมตั้งนำตั้งหลายย้อนฝนตกป่นดีน้ำน้องน้ำหลุบน้ำน้องเป็นจูนำเป็นสึนามิเขาว่าลอยน้ำแข็งเจิมเสนาน้ำปังไหลสูงขึ้นมาเจอในเสซัดน้ำเขาก็เลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายจอมหนังสภาวะฟิงตื้นเป็นอันเป็นอยู่นั่นในนั่นค่ะอ๋อกำกำไรเงินข่าวว่าร่วมเลี้ยงลงปัดมาตั้งเมืองปุ่นเมืองในในเสและกูเมืองเมืองเลยต่อสู้ปัญหาลงอันในไว้อยู่กูข้าวย้ำนั่นยาวค่ะเมื่อตั้งในป้อเป็นข้าวใหม่ในฝนก็อ่ำตกผ้าผ่าผ้าหลังก็อ่ำมีค่ะเมื่อเหลวแต่ก็ย้อนฟิงฟ้ามันแปดเปิงแหลกลายมาแหละในข้าวใหม่ก็ฝนก็ตกผ้าก่อหลังน้ำก่อน้องล้มแรงลงปัดเป่าลงมาลินก็ลินกลนลินหยุดลินหยัดลินปังเจอในในเมืองเฮาขาก็บ่ใครจอดตัวลงกว่ากูตีเหี่ยวในค่ะอ้อลองผ้าแมปนะค่ะฟ้าแมปพ้องมือไม่แห้งหนานั่นล้มเตอ่ำนิ่มเตียงไหลมือข้าวล้มมันหมุนสุนไปฮอดมาเสียแลมือล้มอันลูกตั้งเสียงจ้านมันออกมาแลล้มอันลูกตั้งไผ่วันตกมาหบกันในนั่นล้มเตอ่ำนิ่มเสียแลตกขึ้นกว่าเนื้อตั้งเหนือเหย่าเสียก็เฮ็ดให้หมอกกลุ่มเขานั่นมาขับใหญ่กันไว้เมื่อล่มแล้วหมอกกลุ่มอันกามมาญากันนั่นติออกเป็นผ้าแมบว่าไหนค่ะลองฝ้าผ่าไหนค่ะย้อนหมอกกลุ่มเจอในมาดุมกันไว้เสียแลเนื้อหมอกกลุ่มนั่นซ้ำมีถัดไฟอันผู้ตั้งอันแม่แลมือกว่าญาถัดเฮาไม่หลงนั่นเต็มหมับเป็นผ้าแมบมาพ้องเฮาเพราะข่าวนั้นไม่หนาในนั้นล้มสมาผ่าญาสิแหละจังออกเสียงมาเป็นเสียงผ่าหลังปลึ้งปลั่งให้ในนั้นขนาดเนาะพ้องเมือถัดไฟอันผู้อันแม่อันมีอยู่ในหมอกกลุ่มหนังกันหล่อกันญากันและสังกว่าตุ้มญาถัดอันมีตีตนไม่อําอยู่จอมห้องก่อไก่นั่นห้องว่าผ้าผ่าว่าจังหนังไหนเหี่ยวไหนค่ะนึงว่าในผ้าผ่าอันลูกตั้งเนื้อกลางหาวเสผ่าลงมาเดมีหมอกหนึ่งเหงแปดปากปอกค่ะหนึ่งจะกันผ้าเตผ่าลงมาในมีหมอกหกปากปอกเสอันลงมาถึงเนื้อลิ้นแต่มีหมอกหนึ่งปากปอกกล้วยว่าจังหนังไหนค่ะอ๋อตั้งไม้ของฝ้าผ่าในห้อนไม้เฮี้ยงถึง 30,000 ต่อ 50,000 ดีกรีฟาเรนไฮต์และไม่เหลือตั้งไม้เนื้อลิ้น3ปุ่นต่อ5ปุ่นไหนค่ะก้นอันเลยถูกแย่ผ้าผ่าซ้ำปุ่นในตาซองปุ่นเลยถูกฝ้าผ่ามือตึกมีตั้งนอกเฮิร์นเนื้อก้นอันเลยถูกฝ้าผ่าตาสามก้อนนั่นมีตาก้อนหนึ่งก้อยอันเตี่ยมตายเนื้อก้นถูกผ้าผ่าตายนั่นตา80ฮาวักในเป็นก้นใจหนุ่มก้นอันไปก้นอันปลายฝ้าผ่าผ้าลังเสกว่าโซ่ไตโฮไม่เสียเลยแย่ผ้าผ่าตายนั่นมีอยู่10วักต่อ10ฮาวักในก้นแย่ผ้าผ่าตายนั่นกำนำเป็นก้นเหตุการณ์ให้การหน้าว่าเจ้าหนังในคาออย้อนฟิงฟ้าหลากหลายแลล้มเลี้ยงปัดเป่าหมักเห็บตกต้นไม้ล้มอีกตั้งเฮือเฮือนเยลู่แล้วตั้งนำนั่นอยู่ว่าเจ้าหนังในค่ะเฮาซ้ำติเลยเฮ็ดจึงหือตีรถฝ้าผ่าหลาในนั่นค่ะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่าไปลูกจุกสังมีในน้ำมีในนามีในเฮือเจอไหนจึงขึ้นหาเนื้อกว้างไว้ไว้คาแลสังเจ้าก็ยิบไว้เครื่องอันป้าทัดเล็กจึงจึนว่าเจ้าไหนจึงวุดเปียดไว้ไว้ค่ะอย่าไปขี่รถเครื่องอย่าไปขี่รถถิบอย่าไปยิบควันพัดกบในคณะอย่าไปยิบกันเม็ดป้าป้อขนโหเจ้าเก่ารอตังมาเนิ่นนางเจ้าเก่ารอเจ็บมาจังไหนจึงนางแปดเสกําเหลวค่ะแลย้อนว่าผ้าเตผ่าเจ้าเก่าเย่านางกองงองกอดโหเข่าเสกมโหไว้ค่ะอย่าให้ล้มปินตะไคร้อย่าไปให้ล้มปิดตะไคร้ลงลงกว่านั่นค่ะเนาะไปหาส่วนอยู่ในห้องก่อไก่ลงในกาเจอในในห้องก่อไก่นั่นก็อยู่ในกลางมันรถเพลหรือเสเปิ้นอย่าไปกับกับฟนอย่าไปอุบโทรศัพท์อย่าไปยิบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่าไปยิบหลอดน้ำอย่าไปอยู่จำหู้แรงพักดูอ้อมล้มเจ้าหน่อยอย่าไปก่ออยู่จำมั่นเนี่ยค่ะย้อนนั่นแหละผู้เลอะเผยใจอันป้อมคำในป้อมมาคือหลงไว้เพราะว่าถึงข้าวผ้าเมียผ้าผ่าผ้าหลังมาเนี่ยถอดเป็ดไว้ไว้ค่ะนะกำดีหยับคานเจอเนี่ยค่ะเนาะก้นเจออันอยู่เศร้าในวานเสฮิตกินสวนไฮน่านั่นไก่ย่าผ้าผ่าหรือเสเปิ้นแหละถูกปันตั้งหูลองผ้าผ่าในนำตีเขาเตะในค่ะอ๋อย้อนอลุมฟ้าลงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กเพสภาวะก่อตื้นเตะเลยทุบอ่ำห้างเยี่ยวในแหละถูกรีโฮมหาล็อกไล่แห่ห้ามแก้ไขไว้ลงนายอยู่หนังฮือเตะอ่ำย่าผ้าผ่านั่นถูกเลยเฮ็ดจอมขอฟังอันนอคาหมอกลัดปันพี่น้องเขานั่นอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะนี่ก็เป็นพื้นคู่เที่ยงหนึ่งอันฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะอ๋อ

0: เพราะว่าเจ้าบ้านสั่งการยอมเห็นมีในถึงสั่งการกฐินในจิเลอาปันเจ้าเลอติคาน้อง
1: จิเลอาปันเจ้าอันมีสิกขาวาเยลติคา
0: อนักยองกรรมฐานมหาโพธิเวนตะกิเลเขาขาในเจ้าป้าเลอมีสิกขาวาเยลติคาน้อง
1: เจ้าเสียลงญาณวรมีสิกขาวาเยลติคาอ
0: เจ้าเสียลงญาณวรมีสิกขาวาเยลจอมนั่งเจ้าสาญาณวรในตามนั่งลันเนลันเนมาปันเหลือเส้นนั่นอังกาลักษณะเปียดเบิ่งเต็มทนอยู่เนา
1: ะเต็มทนอยู่ดีคาอ
0: เจ้าสาญาณวลาในสังวามันเจ้าได้รับสั่งการกฐินในยาวถึงตัดเตียบบาทขึ้นเย็บเปลี่ยนพื้นดินลีนั่งว่ามาปันเหนือนั่นส่องเตียบเปลี่ยนใดข้าอื่นน้อ
1: ก็เป็นสั่งการเย็บดีงามย่อมสีดีงามยาวเลยสังลูกน้องตะเบอันเดียวสวยเทียมก็มีนำเลยสังสั่งข้าตั้งหลายตัดเดียวสวยเทียมก็มีอยู่ค่ะแล้วเป็นอะไรอยู่ดีเขา
0: สังการกฐินนั่นสังว่าอำไปไรเย็บเย้าอำไปไรย่อมเย้าป้นในจึงเจ้าจ้างหวานเจ้าจ้างหาดเจ้าเสียหลวงเจ้านั่นเจ้าเหลือถูกดีมาจอยแฉมขะน้อง
1: เป็นนั้นเสียได้ก็ตาได้ขึ้นกฐินนั่นเป็นเจ้าเสียหลวงเสียกอลีเป็นเจ้าสอนลิกมีตั้งหูนำเสียกอลีตาได้ขับขึงหน้ากันนั่นอำกึ่งนี้เป็นดีค่ะ
0: สังการกฐินอันเป็นมาในสังว่าเอาตูเอาศพเฮ็ดเหนลานเหนอำนั้นก็เจ้าปัลลีเยเสเจเสเปิงเสเลเป็นมาป้นในจึงจิเลยว่าอำจินจังวดใส่ในขยาวสังการกฐินอันเป็นมาเมื่อเหลียวในจินจังวดเสนังต้มมาเหนือกลางหามนั่นหรือน้อง
1: จินจังมดเสือเมื่อนังตุกมาในกลางเฮานั่นเขา
0: อันเอกิงกัดจินเมื่อเหลียวในอันเจอเพียนโคอันยกอันแก้มอันจออันอันไปโตเจนั่นเสียเปียสังกันดีดีงามงามอยู่อื่นอ้
1: ออันเจอพาเพียนโคอันใกล้เลยสักร้อยหลายหลายปองนั่นขาเป็นพาสังกันอันลีอันเมียดดีดีงามงามดีเขา
0: สังการอันเจคินกฐินในเย็บเปลี่ยนหาหวงเจ็ดหวงเก้าหวงสีจริงสีภายก็เย็บเย้าตัวดีงามเย้าอื่นน้อ
1: เย้าตัวดีงามดีเขา
0: สังการอันเจคินกฐินในสีมันเปิดสักลาบเหลืองไว้เอเฮเหมือนหนังงาจังสีอำหางดีไว้อื่นน้อ
1: ทำใจซึ่งนั้นค่ะย่อมใบหลายหลายปอกหลีงามเย้าแลเป็นนั้นหางหลีเข้มเรียบอยู่ค่ะ
0: สังการอันเจคินกัดฉินในเข้าป้าเนอสังการสามผืนนั่นอยู่อื่นน้อง
1: ก็เข้าป้าในสังการสามผืนนั่นค่ะแลเป็นนั้นกึ่งเรียบตาเดคินกัดฉินที่เขา
0: สังการอันเจคินกัดฉินในเป็นผีเป็นคนเป็นเว้ยก็เนอศาสนานังกันมิเจอเจตนาสิเลมาหลู่ตานไว้ข้าหือน้อง
1: สรีเขาตะกาศท่าเขามิเจอเจตนาเผิกเจนเขาสรีงามเสมาหลู่ตานไว้ดีเขา
0: สาธุสาธุดีเยี่ยมดีขาสั่งการกฐินันในเพราะเอาอินในชั่งบาเมียนจ้องเปิ่งดีงามดีขายาวเพราะนั้นจึงสั่งการกฐินันในเป็นเจ้าตะกะสัทธาวันเดอเมืองเหลอมิเตอร์เจดันนาเผือกจินข่าวสดีงามสิเลมาหลู่ตานติคาโนสังเชียงเจ้าตะกะสัทธาเขาเจนั่นจิเลยพรดีเจ้าหือคาโน
1: ออขาสั่งตามีไม่ออกปากคำลูกเต่าดังเสงวานป่าเหลียงเวงตะคิเลกแลโฮมบ้าตะกะสัทธาเล็กอย่าหนุ่มเท้ากูคิงกูนายกูยิงกูใจดีเขาพอนลีอันไรดูพาสังกันกฐินแลเครื่องหลู่โคตานปริวันกันถินในคาเสงหนึ่ง ออกข้าวตั้งกว่าดีแล้วก็หลีก้าก้าขายขายดีแล้วก็หลีมีคนยากคนเก่ามีคนเจ็ดคนถามสังเสไล่กว่าง่ายไปล้มไล่ก้าไล่ขายดีดีงามงามสองนายเสือใครเป็นสังก้ออ่ำหึงอ่ำนานเป็นมากำเหลวใครไล่สังก้ออ่ำหึงอ่ำนานไล่มากำเหลวสามโคหนุ่งโคไหวมีน้ำตั้งกินตั้งย่ำมีน้ำอ่ำไล่อึบไล่หยาบสิบอเดห่างดีกูจัดกูปานพอเปลี่ยนนางยิงก็เดลัยนุงโคอันมีกาคันยาอันห่างดีพอเปลี่ยนกุญใจก็เพราะว่าเรื่องสุดนั้นเดลัยโฮบทบยาพุทธาพระเจ้าพอพุทธาพระเจ้าห้องเอาเอฮีพิกคู่เสงเดลัยเป็นเจ้าจังเสไหลตรากำเหลวสี่กว่าเป็นซาเลปานเลยก็ตั้งกินเต็มทนโคหนุ่งโคไหวนำลีดีอยู่ดีเศร้าเต็มทนเงินคำแลเครื่องขี่รถก้าซากว่ามีเหมือนอกเหมือนใจหาตั้งกินลีโคหนุ่งลีเครื่องใจลีอันแล้วป๋อมาก็เลยถามซาเลยใจเลยยิบจ่าเสเหลือเสียไหนมึงก้า
2: ก ับสุดท้ายมันเนาะเจ้าเช้าปานขว้างเออมันจ้างหลัดมีคอหลัดเดี๋ยวหลัดแน่เนาะก็นั่นแหละมือไหนตะกาเขาแล้วโจกันหลูต้านพาสังกันกับเทงวันนั้นว่าซ้อมเนาะแห่งกุลมีตีเข่าแห่งกุลมีตีเข่า
3: แห
2: ่
3: งก
2: ุ
3: ลม
2: ี
3: ต
2: ี
3: เข่า
2: แห่งบุญเจ้ามีดีไหลมีดีศรัทธาเป็นเจ้าได้ถามนะแห่งบุญเจ้ามีดีไหลมีดีศรัทธาว่ะนะแห่งกุลมีตีเข่าแห่งบุญเจ้ามีดีไหลก็มีดีศรัทธาศรัทธาว่านั้นมันบอกว่าคืออะไรยุ่มย้ำนับถือว่าศรัทธาศรัทธาว่ากับนั่นแหละกรรมพัดเจ้าสั่งเด็บปุ๋งวางหลัดแหน่ในศพเฉียงศพคำพระเป็นเจ้าว่าคือเนี่ยเตยธาปีปิขาเวตู้ภูมิยังมหาประเทตู้สตูตู้มหาประเทตู้มหานิโจโทสัมมันตาเปกขานังปฏิตรณังโหติเอวาเมวงโคปิขาเวไปคู่ตังกาตัดโตกุลาปกโตไปคู่ตังกานังปฏิตรณังโหติกรรมอิชางานเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นกรรมมันโยเนี่ยมันจะกรรมมันกรรมพระเจ้าเนาะปาลีพระเจ้าเขาไว้พระเป็นเจ้าเขาไว้ปาลีมันบอกว่าเออในกรรมปลูกในลูกหากยาหันตะเปตังเชงเขาเววะเกาดีอุพมาลัดเนี่ยเมียวหนึ่งนะเดี๋ยวสะดุดูมหาประเทศดูอ่ะมีตังสินหลงสี่สินมาจู่กันไว้วะตีตั้งสินหลงสีเสียนมาจู่กันนานมีตุนไม้หุงหลงตัวหนึ่งเออนะพวยมันก็เข้มนะหุมเย็นลีนะกวนลูกวันนอกมาเขากัดกว่ามาปึงเองย่างเศร้าแห้งกินน้ำนอนวันปลูกกันนะกวนลูกตีกัดมากกว่ามาปึงเตนานกวนลูกเดวานนอกตีกัดกัดกว่ามาปึงเตนานก็เบอร์มีตุนไม้ตุนเลี้ยวออกมาดีกลางป่าหลงตัวไม้หัววันออกมาดีกลางปังหลงสีตั้งสู้นานเป็นตีควรจังหลายมาปึงอีหุ่มเผยมันเหลือนั่นนำกาสัมมันตาเปกขานังปฏิตรนังหอดีวะเป็นตีนกหนูไหนมาซ้อนนอนกวนในหุ่มเผยมันอ่ะกลางคืนนะกลางคำกลางคืนในนกไหนอ่อนหนูอ่อนมาซ้อนหุ่มเผยนอนกวนในโก กูงูกูศีลเนาะกูอันตรายเลยมาซ่อนอยู่ในหุ่มเคยมันอ่ะปีนเต้นนกหนูดังไหลมาปึงอีกตุ่นไม่ตุ่นไม่หุ่มนั่นเออในก่อนเมื่อนานแล้วเอวาเมโคปิคาเวไปคู่ต่างกานางปฏิตรนางฮอดีกูลาปุกโตในศาสนาเก่าพระอันเป็นยหันทคะตั้งเสียงนายเดลัยปึงเองศรัทธาวะแห่งตู้เจ้ามีดีอะไรก็มีดีศรัทธาอันนี้พระเป็นเจ้าพ่อไงพระเป็นเจ้าลาดแห่งตู้เจ้ามีดีอะไรมีดีศรัทธานะไปคู่ต่างกานังกุลาปงโตปฏิตรนังฮอดดีวะตีปึงเองสังขายาหันในศาสนาพิเนหังศรัทธาศรัทธาอันยุ่มยำพระราตราสังขาศรัทธาอันใกล้หลู่ใกล้ตันใกล้กาวัดกาวานั่นเองศรัทธาก้อนนั่นศรัทธาอันนั่นเป็นที่ศาสนาสังขารต่างหลายปึงเองวะศรัทธาเนี่ยมีหลายเมียวด้วยเนาะศรัทธายุ่มยำต่างเสื้อต่างเมียวก็มีรู้ศรัทธามีหลายก็อันศาสนาที่หลายปึงเองสังขารอันที่หลายปึงเองนั้นศรัทธาเริ่มใสในศาสนาเริ่มใสในของกินของตาเนาะเป็นที่ปึงเองสังขารอย่าห้ามดังหลายอ่ะจังว่าแห่งตู้เจ้ามีดีศรัทธาวะแห่งคนมีดีไหลมีดีข้าวป้อมอะไรกินข้าวไอ้ไผกว่ามีแห้งว่าอะไรกินข้าววันวันอะไรกินข้าวอีนมีแห้งเออนะเฮ็ดสังคนอะไรอ่ะป้อมอะไรกินข้าวเนี่ยแต่ตื่นมีแห้งกับนั่นแหละแห้งคนมีดีข้าวแห้งมุนเจ้ามีดีศรัทธาศรัทธาเหลื่อมใสอยู่ยามพระตรัสสังขารใกล้อยู่ใกล้ตานั่นศรัทธานั่นอ่ะอันนั้นเจรณาศรัทธาอันดีอันแม่ได้มีอยู่กูก็มีอยู่กูก็ได้นะก็เปิ่มมีเจนาสถาแลจังที่มาหลุมมาตานยำพองมาเลวเมื่อนามากว่าเฮอแลมีศีรนาเมื่อนังมือไหนจ้องไหลอําว่าวัดแลอําว่าเฮอแลมีศีรนาเพ่นเพ่งกันนะจ้องไตจ้องเหนือจ้องของจ้องสันจ้องมีหลายจ้องวัดมีหลายวัดมันเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นศาสนาพระเป็นจอมเหมือนกันอย่าไปไว้ใจเขียนนะไว้ใจเขียนจ้องอันนั้นจ้องอันไหนวัดนั้นวัดไหนเข้าเป็นสถานว่านั้นปีนดีศาสนาปึงยิงเข้าเออนี่จ้องเดี๋ยวไรวัดเดี๋ยวไรก็เฮอไรไหวเสียนะเผิกจึงเขาใสอะไรนางเฮือตุนไม่หงไม่ให้เขาปอดเต็มหักกันลงมานานรัวแล้วไม่กั้มไม่ทอกไหวป้อมทอกไหวมังปอกมังปอกมันถึงกันลงมามันถึงหักลงมาตุนไม่หงไม่ให้ของปอมไม่ออกสถาขอรังเสียงนั่นกินคานดีพี่เนียงบ่คานดีปดเอาเยื่นเอาดึงมันหยามันชังมันเถิดนี่เนาะเดี๋ยวอดเอาเดี๋ยวอดกูเจอกูเบี้ยวนะไผเคยว่าหังว่าอันวานั้นเป็นลุ่มผีหงเลยลุ่มปัดมาไผใส่ไผขวามันมีอยู่นะมันปัดมาหนักหรือมันติ่มเตอร์กิ่งไม่หงไม่ให้อันเขานั่นมันเตอร์เสียตาโกดังมันติ่มกันลุ่มมาหักลุ่มเอาไม่ถอกไว้ไม่ถอกไม่กำเขาในปีนี้อังก็คานตีอวดเอากับไก่ลุยวัดของเขาจ้องของเขาเพราะเป็นผู้ท่านในแข่งกูตีนะแข่งกูตีอ่ะใจจ้องเขาจ้องเมื่อมันมีนาบ่ได้ไว้จ้องเขาจ้องเมืองเมื่อของเขาหลวงของเมื่อเนื้อจ้องเขาเดือดจ้องเขาเดือดพอไว้เช่นนั้นสั่งขาดแตกเป็นสองยากเครื่องสั่งขาดแตกยาเครื่องสังขารว่านั้นมันใครจะสังขารเข้ากันนั่นน่ะจ้องเขาหลวงจ้องเมื่อหรือวัดเท่ารู้วัดตัวหรือว่าไว้ใส่เส้นนั้นมั่งสังขารแตกเป็นสองมันจังเปลี่ยนมาเป็นก้อนเดียวเดี่ยวใจก็เพราะว่าเส้นนั้นที่พวกคุณเส้นนั้นนำนำคุณไว้ใส่เส้นนั้นนำนำมาสังขารจังแตกกันแตกที่ใดแตกความตะกาเขาจังว่าทีเลไว้ใจว่าศาสนาเหมือนกันพุทธาเหมือนกันวัดเหมือนวัดเท่าอันเดียวกันเนาะดูเลยสวยแถมไว้ศีลนาผึ่งซึ่งเขาใส่ได้ยกยองสวยแถมพอปันกิ่งแม่หุ้มไม้เอาขันที่อดเอาเยอะเนาะใครเคยว่าหังว่าใครเคยแน่หังแน่ติเตียนเน้นตาเน้นตาประตานังสุขังทุกข์เน้นตาประตานังประสันต่างเน้นตาหนอนั่นติเตียนน่ะสมุขสุขะญาติเจตนาอันนี้ห้องว่าเน้นตาวะเนี่ยปาลีนะเน้นตาเนี่ยเป็นปาลีนะเน้นตาแช่ซ้อมสมุขสุขะญาติเจตนารู้แล้วอันนี้ในเป็นรูปผิวหงอะไรมาปัดกินไม่หุ้งไม่ให้เขาอย่าไปเหินมันกันรู้มาร่วมใครมาพอทอกไว้ลีมันมาฮักมันมากันรู้มาก็เบอร์ห้องทอกแน่ห้องกั้มแน่นะห้องกั้มกินไม่หุ้งไม่เขาก็รู้มาปัดแหมฮักรู้มาเป็นอะไรเอ็นผมเยอะไหนก็มันว่างเขากล่อมกว่ากล่อมเฮ็ดอ่ะว่ามันกว่ากล่อมกว่าว่ามันเฮ็ดกล่อมเฮ็ด พราะมันรู้บ่รู้ก็คั่นป้อมมันท่านหันหน้ามาซื่อนี่น่ะเอออันนี้น่ะอันนี้ลุ่มอยู่มาปัดอันนี้ปัดกิ่งไม่ให้อันนี้มันเคยมามาไปเคยว่าว่าไปแต่แน่ๆเพราะว่ากับไก่ลองจ้องลองวาดเฮานะอย่าไปไว้ใจถือเปิดโอดเอาเยื่อเอาตึงมันมันเคยว่าหังว่ามันว่าให้กว่าอันให้ที่กับจูมันอ่ะมันว่าดีกว่าอันนี้ที่กับจูมันอ่ะมันว่าให้เหมือนหนังมันทุ่มน้ำลายขึ้นกลางหาวกินหน้าตัวตกใส่หน้าผักมันขึ้นเออน้ำลายมันอ่ะมันมากกว่าทั้งไหนมันทุ่มขึ้นกลางหาวลูกเออปล่อยมามันทุ่มน้ำลายขึ้นกลางหาวเดี๋ยวตกใส่หน้ามันขึ้นก็เองก็เยื่อเอาโอดเอาก็การจ้องครองแสงศาสนาพระเป็นเจ้าเฮาหน้าอย่าไปเฮศีลนาเฮาศรัทธายุ่งย้ำนั่นอย่าไปสุดหลังอย่าไปหุนหลังเขาบอกมีไว้เอารู้ในแต่กับเขามีกูก็น่าเสียนาสถานในจังที่มาลุเออมีไว้เอานะคือมันที่มีเหมือนเก่านะคือมันในแก่หรือเก่านะคือมันที่หุนหลังสุดหลังนั่นโดดคัดใจจังว่าศรัทธาอันว่านั่นเป็นคำปาลีเปลี่ยนคำไต้หวันยุ่มยำนับถือศรัทธาศรัทธาเนี่ยยุ่มยำนับถือเป็นศรัทธา
3: อ๋อกาซาอ๋อกาซาอ๋อกาซาก่อซาเมื่ออันปุ่นมาเย่าสีสังเขไปฉันกำพายามนั้นสู้เมธายาเชโซจุนเชโตใจลูกเมประเจสังลำตันออกเปียนโซเฮาสู้เปลี่ยนพาลาอันมาเขียดคนผีซุ้มสตาวาจังก้อยทับแทงปรมีชิดสีช้ำซ้ำแม่ดำแก้งกูเยิงลีนาป้าเซาจังซ้ำมาเปลี่ยนเจ้าสีทัดแก้งเม็ดกำลีหกปีลุ่มลุ่มสังวนใส่หูไหลพ้นไม่แม่นมือเหลือนหกม้นดีที่ตีวันเปิงเมืองเลี้ยงเจ้าเขาในจำไข่ปังกว่าแก่นเจ้าหันแง่นหูเชงมดเก่งเย้าเป็นเจ้าเสียผีกลเขอดเอาพ้นยันตั้งผ่านสามโค้งช่วงเช้าเท่าตายเปลี่ยนขึ้นเกิดคำเศร้าฮ้อเนธรรมาเดชนาชีชิพาวายเย้าจังคึกยึดเหินขวัญเงาเศร้าเฮาเมื่อถึงนิพพานชดคันตีเยื่อใหม่เย็นแปดขันธาจังช่ำไว้ปันสัมพี่นันธาตุอาสัมพี่นันธาตุเจ้าเปลี่ยนปุ่นแค้มสาผีคนสัมพี่นันธาตุเจ้าอันแตกใหญ่แล้วกว่าเปลี่ยนพ้องซ้ำอันใหญ่เป้งเม็ดโถแย้มมีหาครอบเชเลืองหลีซึ้นเงินตันคำทองสุกเมาเช่นกังอันเป้งเม็ดเข่าสารฮักซ้ำมีหาควักหนังเก่าเหมือนหนังปลาเล่น้ำของไตแฉงเป่าฉีซวยเช่นเด็กซ้ำเป้งเม็ดพันพักกัดลีลีมีเต็มหกครอบเย้าเข่าข่าวเหมือนมูเล่กูชันสีอังกีตั้งหลงเก็บปองสู้ล้อกันเตรียมทนเปียดเปรไล่ซ้ำอาสัมพี่นันทันเจ้าอันอ่ำแล้วเพอันอ่ำใหญ่แล้วเพเป็นก่อนเป็นกรรมซ้ำเขียวง่าเจ้าภายคว้าปันเนื้อเมื่อมีเมืองผีตีสินตั้มเสดีสุลามันนีเขียวง่าจอภายขวาปัดไตมีในน้ำทับไตห่อถีนกาเขียวง่าจอภายซ้ายปันเนื้อเมื่อมีเมืองหลวงกุนลาสีเขียวง่าจอภายซ้ายปัดไตซ้ำมีเมืองกาลิงกะเล่นตีมีโคก้นลีเย้าเขียวง่าจอสีแหลมหลุดข้างข้อจอสองอันหลุดหน้าผักจออันหนึ่งเจอนั่นซ้ำอำกาหนีแตกยายกันเย้าสีปิดเศร้าซ้ำมีเนื้อซึ่งเมืองดีว่าสีลิงเปย์ช้างเปียงเศร้าซ้ำมีดีกระลูกโอกระเลดทันเนคุณเมืองสังการเศร้ามีเมืองช้างสายมังขาปั้นเศร้ามีดีป่าปารีปุกดีเมืองหลวงหมกเข้มนิทาโหเศร้าซ้ำมีในให้อิงตาปฏิสิงเมืองโหงตีหนึ่งครอบท้องน้ำเศร้าจำมีในวิหิติหารัฐธาตุจึนเมืองลงสื่อใหญ่ปริพอกาเจดีปริคาราหกเยิงอาสัมปินทัตเจ้าเช่นเยิงเสมอลิงามสัมพินันทัตเจ้าแปดปีแล้วเพเล็กอีกหาดแสนใหญ่ตั้งน้ำในเฮาคาเอาโหวางสู้มู่ซาแต่งยอดจำไว้เรา ปังเจ้ามาออแค้นโตทันโตทัศเสภาลาอิหลูเฮาฮาข้ามองกำชอนกว่าตาตูเจ้าชดได้เช้าหนึ่งกุกเตช้ำลั่นหกแสนสองหมื่นหงเหงเย้าตั้งเชียงนำหนาป้ามือกึดแทงสีสังเขกุกเตช้องล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามเหงในโหลเลยป้ากว่าเมืองเย็นแลให้อันนับเอาป้าเฮาเมื่อเช้าเมืองกันอันนี้เข็นขับวดนันดาทัดโตทัดเสือพาลาป้าลาเจ้าก็เย็นเห็นเป็นทานอาลียาสังขาในย่ามเดียวแค้นต่อก็มาหับเอาอาลูตันหน้าเฮาคาเลยหลูเลยช่างกูเยื่องคังชึกคึงสากปูจายอตันอันค้าเยื่องอันลอยตาหมุนหน่อยหมุนนอสาธุสาธุสาธุ
4: ตอนจะถึงปอมแม่พี่น้องเขาให้ได้ยินชมกันในวันศีลวันธรรมสนังไหนคะอําเภออํานาจติดถึงวันเดือน12มวนเยอะเนี่ยค่ะตอนดาปอมแม่พี่น้องเขาเนี่ยก็อย่าลืมเฮ็ดการตั้งนี้กุศลกันน้ำนำค่ะตั้งนี้ในเฮ็ดกันไว้นำนำอําเลิกมืออําเลิกข้าวอําเลิกวันมันไหนค่ะนะเฮาหาพี่น้องมาพบมาทบกันสนังไหนก็เป็นอันยินดีเอาค่ะสุขาติผาแดนกันนั่นเนี่ยก็ยินซุ่มเขาเจอใหญ่น้ำตอนดาพี่น้องเขาไว้เข้าย่ามมีกาขันมาถมซ่อมกันเสื้อหนังไหนค่ะส่งขึ้นมาหบมาทุบกันแทงองทีเก่าๆค่ะเข้าย่ามอันเก่าๆ AM 147 6กิโลเฮิร์ตซ์ 0538191104 จอมขาวหมูขาวนุ่นค่ะย้อนสู่ฝันกูก็กูเกิลอยู่ลีกินวานค่ะเหตุการณ์คืนนี้ไม่ซึ้งกันเสียกำค่ะตอนดาวันเมื่อไน

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน
6: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานสำนักชลประทานที่14กรมชลประทานชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักบริเวณรอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีส่งผลให้น้ำป่าจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยก่อนรวมลงคลองบางเค็มและลอดผ่านถนนเพชรเกษมเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับคลองมีขนาดเล็กคดเคี้ยวภาวะน้ำทะเลหนุนทำให้ระบายน้ำได้ช้ายืนยันท่วมครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานหรือเขื่อนห้วยแม่ประจันทั้งนี้ได้ย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว2เครื่องเข้าประจำในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเพื่อให้สามารถสนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล่วงหน้าให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานและห้วยแม่ประจันให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงปริมาณน้ำรวมที่จะไหลผ่านเขื่อนเพชรเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีเป็นสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โดยเฉพาะกิจราชมนูตรวจพบชาวต่างชาติ21คนหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเข้าเมืองมายังพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบบางรายมีร่องรอยการถูกทำร้าย
7: เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยฐานราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านใหม่รีเมยตำบลแม่กะสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองใหม่ชเวโกโกฝั่งเมียนมาระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวต่างชาติ21คนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนในจำนวนนี้มีชาวเคนยา14คนชาวอินโดนีเซีย5คนส่วนชาวฟิลิปปินส์และยูกัน ดามีชาติละ1คนทั้งหมดให้การว่าหลบหนีออกมาจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบว่ามี4คนมีบาดแผลและรอยแผลเป็นตามร่างกายคาดว่าถูกไฟฟ้าช็อตและถูกทุบตีด้วยของแข็งหลังสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวทั้งหมดให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำหนดอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยวตั้งเป้าเริ่ม1มกราคมปีหน้าเพื่อลดภาระประชาชนเดินทางข้ามสายเตรียมคืนเงินส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันมาตรการค่าโดยสารรวมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในกรอบอัตรา 17-45 บาทต่อเที่ยวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าตั้งเป้าเริ่มดำเนินการมาตรการในวันที่1มกราคม2570กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอครม.อนุมัติงบชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในระยะแรกผู้โดยสารชำระเงินตามปกติและระบบจะคืนส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังให้ผู้ลงทะเบียนผ่านเงื่อนไขโดยประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับและเงื่อนไขการรับเงินคืนจากกระทรวงคมนาคมต่อไปทางนี้จะเร่งประสานธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตร EMV และหารือแนวทางรองรับบัตรแรบบิตเป้าหมายระยะยาวคือปรับปรุงระบบหัวอ่านบัตรของทุกสายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีแผนขยายการเชื่อมโยงระบบตัวร่วมไปยังรถโดยสารสาธารณะและเรือระยะต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่13ตุลาคม2569ทูชัยคำรอดควบคุมเสียงฟังเพลงเกียรติศักดิ์สามัคคีคุณสมยศทัศนพันธ์เป็นผู้แต่งขับร้องกัน3คนมีคุณสมยศคุณสมจิตและคุณสมใจ

นั่นคือเพลงเกียรติศักดิ์สามัคคีค่ะผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์ต่อด้วยเพลงรักชาติคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481

พลงรักชาติคุณภาหวังในธรรมขับร้องจบไปนั้นจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ3เพลงต่อไปนี้นะคะจะเป็นการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์นะคะเพราะวันนี้13ตุลาคมก็เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสมยศทัศนพันธ์ด้วยนั่นก็คือปี2529เราก็จะฟังเพลงผลงานของคุณสมยศกันต่อในช่วงนี้เลยค่ะขวัญใจคนจรผลงานของครูชาลีและครูสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยในตาฟ้าสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและแผลรักที่บางแสนครูนครมงคลายนประพันธ์3เพลงนี้คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องค่ะ

0: เราให้คืนผมชมชู
1: ฟังการขับร้องของคุณสมยศทัศนพันธ์ต่ออีกในช่วงนี้นะคะมีเพลงน้ำยังพึ่งเรือผลงานของสเกศสิริค่ะและดาวไถเบนจามินเป็นผู้แต่งนะคะแต่ก่อนที่จะฟังสองเพลงนี้มีเพลงสำคัญอยู่เพลงหนึ่งมีความเป็นมาเป็นไปที่น่าสนใจคือคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติได้เขียนในหนังสือไว้อาลัยคุณสมยศทัศนพันธ์ตอนหนึ่งบอกว่าผมรู้จักกับคุณสมยศที่ศาลาเฉลิมบุรีโดยนักเปียโนทหารเรือชื่อทองคำตราโมทเป็นผู้แนะนำประมาณปี2487หรือ88เมื่อสมยศคิดเพลงอะไรขึ้นมาได้ก็ร้องที่เปียโนผมก็จะจดโน้ตให้เขาก็จะให้เงินค่าเขียนผมไม่รับบอกว่าท่านอาจารย์พระเจนดุริยางท่านก็สอนฟรีฟรีผมก็เขียนฟรีฟรีบ้างสมยศก็พูดขึ้นมายิ้มยิ้มบอกว่าโอกาสหน้าผมจะร้องเพลงให้คุณสง่าบ้างเมื่อมีโอกาสและคุณสง่าก็เขียนต่อไปว่าเมื่อมีโอกาสในภายหลังที่มหาสงครามโลกยุติแล้วผมก็ไปตามเขามาร้องเพลงเขาก็ร้องให้จริงๆแต่ขอร้องกับนางเอกสาวสวยของคณะพกาวลีคณะอัศวินและคณะศิวาลมคนนั้นไม่ใช่ใครคือคุณสวรีพกาพันธ์นั่นเองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณสง่าอารัมภีก็เลยแต่งเพลงที่คุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องกับคุณสวรีพกาพันธ์ในเพลงรักอยู่คู่ชื่นเราจะฟังเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะคะรักอยู่คู่ชื่นและจะต่อได้น้ำอย่างพึ่งเรือและดาวไถ

วงนี้เราฟังเพลงผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์นะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสมยศด้วยค่ะเมื่อปี2529มีเพลงอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คุณสมยศมาขับร้องให้กับคณะโฆษณาสารซึ่งทาตรีเป็นผู้แต่งคำร้องมีเพลงคารมรักคุณสมยศขับร้องกับคุณประจิตพิญโยวณิชค่ะเพลงบ้านน้อยริมทานคุณสมยศขับร้องกับคุณเอมอ่อนพิเศษสุดและเพลงคอยรักเก่าคุณสมยศขับร้องคนเดียวนะคะทั้งหมดนี้ผลงานคำร้องโดยทาตรีทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารค่ะ

ใจมอบรักฝากไว้ด้วยแสนรักหวงหวานน้ำคำไทยเล่ลวงรุ่มรักมากตัว

นั่นคือเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์กับผลงานของทาตรีและคุณสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารนะคะซึ่งทาตรีบอกมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากเสียงของคุณสมยศต่ออีกนะคะคือเพลงดอกฟ้ากับดินผลงานของมนัสรามโยธินและคุณสมพงษ์ทิพยกลินค่ะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงไกลเกินฝันผลงานของคุณอารามขาวสะอาดและคุณสมานกาญจนพลินนะคะบรรเลงในวงกาญจนพลินเพื่อนฝันในคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เหมินซุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北移总盟末期都杀跟哪万

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
5: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่

ินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วย้อจั่วนูตีเก่าเปล่าลูกเก่าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วคาลีตัวหูชัวปังเสงหาจอนชัยรัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงชื่อตือเสงเจ๋จัวสวดเหล่าใช้นูตีเก่าจื้อลูกเก่าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วอาลินท่อตัวหูชัวปังเสงหาจอนชัยรัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าใช้นูตีเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วรงแชมป์เปล่าสมัยตัวหูชัวปังเสงหายัวมั่วจอนหนาเจ๋แม่บ้านแฟชั่นยัวชื่อตื่นหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าใช้นูตีเก่าช่างลูกเก่าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวมั่วไก่ท่อตัวหูชัวปังเสงหายัวมั่วจอตู้หลัวแมนแฟชั่นยัวชื่อตื่นหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าใช้สวดเหล่ายุนจงตัวกงหน้า

ย่อรงอีจ่องหนาซึกตินิงจังสวดเล่าจนวนพูดนู้ติกับเปล่าลูกเก่าลินดูเคียงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วมานูนัวกุนยังจัวลีซาเปยตู่จากือกังนูนัวยอกาโฮปิกี้ยอนยังจัวลีซาเปล่าตู่จากือกังปิกี้ยอดเลยเคียงนัวยอนยังจัวแหน่งเคียงมานดักนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างรงชาจอกังจนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดาวลู่เสงเจงใหม่ต้วนจื้ออีจ่องหนาซึกตินิงจังสวดเล่าวันได้นัวเจยัวถออีจ่องหนาซึกตินิงจังสวดเล่ากึ่งกังลู่ใช้ห้างกังลู่นงยอดโซโหเพจ Facebook มาถอกว่าไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีเชงเปล่าปัวอย่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มากูอ้วนจอมดาวจัวสวดเล่ากึ่งปังชังกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดาวลู่เสงเจงใหม่อ๋อไอ้ตังกีนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหัตตาสวดเล่าโยลุนดูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจูจัวเถาเศร้าวันได้นัวเจกูต้องม้วนรอวือเสงท่ออีร่างลู่จ้ากือลุ่มใบฮัตตาจื้อมัวกือตี้ย่อลู่จอจัวไปสวดเล่าเต้านองก่องกีรอใจตังเล่ามาจวนซื้อนัวเจกูโยม้วนอีจังสุดสุดย่อลู่ทางคาจัวสวดเล่าเต้าเป้าอ๋อมาย่อจวนเต่าจังสุดสุดนัวย่อยลูฮาซูนเต่าจอต้นในกลางจากือกลางจาลูสแกนยลุ่นใจมัวเอจอมงเคจอซิมหอเอสังมงจัวจอต้นในกลางจาปัวสืออีต่อฮานัวเนอมาย้อหนุกจื้อคือย้อจวนเต่าสารจังหวัดฝังหอมาทอดซื้อหอจ้อนหนุกจื้อคือปัวย้อจวนเต่าสารจังหวัดฝังมาปัวกูเต่าพิพากษาหอจัวจ้อต้นเองคืออ้วนเลยหนูอ๋อวิหตาจะตั้งลงหนูเนอมา

กูมั่วอีจอต้นแห่งคือปัวหลังจากหอจอมิญัวเราสุยอจอต้นชายก่อนเต้าเนอะเมื่อเลยปัวเต้าหลังจากหอนี่เลยข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน5ปัวเต้าหลังจากตูมิญัวก่อนเต้าเนอะสแกนหน้าเนอะมาปัวจอจอซิมเนอะจอมงมัวจัวจอต้นแห่งคือยอดจอมิจฉาชีพรัศยออาชญากรรมออนไลน์อ๋อมาอวดจวนตึมยัวหนัวเต้าใจกีปวดจ้วงหอวิจอหนุกจื้อปวกกูเต้ามงชวนสวดตึมเปิดสุดต้องคือเต้าสุดต้องตัวกลางจ่าอีจงหนาจื้อกูตีนังจางสวดเล่าเถ้าปวดชวนสวดมงเจ็บปนชื่อหาตายอดตึมยัวชายหนัวลุ่มใบหนอเจ็ปวดเต้าชวนสวดมงลูกหอมากูเป้าเต้าหาตามั่วไปถูตัวในหอคือชื่อกล่องเตยเนาะหลังจากตัวมิญัวก่อนดาวหนัวเลยข้อมูล5หลังจากจนหนึ่งสแกนรุ่นใช้หัวเอกให้ดาวดาวไหลซิมเนาะตัวเชื่ออีกหลายอ๋อให้ดาวดาวไหลซิมมาอวดจัวเอกย่อมมองจัวจ่ออาชญากรรมทางออนไลน์ปั้วชื่อจ่อมองหลังจากลวนหรือเล่งหรือตัวหนอมาเนาะจวนดาวจ่อหนูจื้อดาวลู่ศาลจังหวัดฝางหอบกู้ดาวพิพากษาลงโทษจ๊อขบวนการกึดลังซาตู้กับดาวสแกนใบหน้ามาปุ๊กู้เตาอ้างหาตาปวดจัดกิจกรรมหนอจ๊อหนูจื้อปวดชวนส่วนเหล่าเอจ๊อตัวในลังซามาปุ๊กู้เตาอ้างหาตาปวดจัดกิจกรรมปู้กิเป้าด้านภัยออนไลน์5ปู้มั่วการคือยัวแจกจ๊อซิมอินเทอร์เน็ตฟรีหนอจัวตู้ต้นแห่งดาวหนอเจเถาคือตูมีหนัวหนัวมองอวดหลายซิมหนอต่างอ๋อเจจ๊อมิจฉาชีพเนอะปู้สาเลเตาตูมีหนัวหนัวเลยข้อมูลหอก5เตาเนเลยใบหน้าจ๊อมองอวดหรืออย่างอ๋อแต่ปู้สาเลเตาจ๊อตูมีหนัวหนัวเลยข้อมูลของกลางจานหลังเนอะเอ๋ย้อนหนุกสุดปุ๊หาตามวันได้คือหยัวจ่อจอข้อมูลส่วนบุคคลมงลงทะเบียนใครจ่อซิมดาวดาวเหงนเนอร์วีหาตาปุ๊ปุ๊หยัวแจกจ่อซิมหอแต่ปุ๊ถ้าปุ๊แจกจ่อซิมแต่ปุ๊เลยหมักจ่อจอข้อมูลน้องมงลงทะเบียนซิมดาวดาวเหง5เสียงจ่อมงมั่วจัวจ่อเครือข่ายสแกมเมอร์5หนอมาสะเลอจัวจ่อมั่วจ่อซิมคือยอลุดลังจาสวดลังเนอร์มาย้อนหนูจื้อปุ๊กูเตาม้วนลุจื้อเลยหนัวจัวไปถูกตัวหนึ่งเตาอ๋อมาตัวที่อีเจยัวเตาย้อนกัวย่อหนึ่งเก่าเชียงอ๋อตัวที่อ้อย่อยัวเตาทอดจื้อห่ออ้อตัวอ้อตัวจวนจื้อมาปัวยัวจานย้อนกัวอีแหล่งเก่าเชียงอวกีเนอร์ต่อการคือไปถูกตัวหนึ่งหนัวปัวกูเตารับสารภาพ5ปุ๊กูเตาใจกี้ปังจั่วเดาเขาคือยัวย้องกัวหนัวมาปุ๊กูเตารับสารภาพหอปุ๊กูเตาแหล่งหันตาปัวเตาอัวเลยหนัวเอจ้อหนุกจื้อปุ๊กูเตาลดโทษจัวไปถูต้นแห่งหนัวหลอกมาถูที่อีเตาย้อนกัวแหล่งเก่าเชียงอ๋อถูที่อ้อกูเตาถูที่อ้อฮัทที่ไปหอเราสยออตุตะกั้งมากูเตาย้องกัวยอเก่าฮยงอวกีโนมาจ้อจุตังลิงหัวซื้อยอดส่วนเต่าลูกห้างหุ้นส่วนหอคือเกี่ยวข้องจูจ้อกีคืออวลิงหัวแฮะมากูจังปลัวยอจื้อเสงบาเนอะจื้อเสงบาต่อกั้งคือเตาใจกีลดโทษเหล่าห้าหนอเอจ้อหนุกจื้อตำรวจไซเบอร์กูทอเตือนจัวอีจงหนาจือกุตินิงจังสวดเตาหาตาอากีคือลวนจาอยู่เลยข้อมูลส่วนบุคคลเองจ่ออยู่เลยข้อมูลลอสุยอยู่มุดลังจาหรือตู้เอจ่อลวนเลยข้อมูลมงเคจ่อซิมลอสุยอจัดหาช้าจ่อซิมเอสร้างมงจัวจ่อขบวนการอาชญากรรมมาหยัวเข้าไข่ความผิด
ตามกฎหมายฮะหยัวมั่วลู่จื่อคือหยัวเจ้าก็ฮะจองปลัวฮะหนอเอจอไปเสงฮะยอหนักยอซื้อสวดเลยชื่อฮะเต้ซื้อฟื้นเต้ฮะหนอมาหยัวจุกเตาชวนจั่วจอต้นแห่งคือตัวจัดกิจกรรมส่วนเดายูเต้ว่างเต้เจ๋รอซื้อยอตัวจัดกิจกรรมส่วนเดาเต้เจ๋ก่อนเดามาหยัวจุกเตาใช้ตัวจงเนาะเอชื่อช่อมมัวหยุดไหลเตาเต้าฮาวรอซื้อยอยินยอมจั่วลัวสแกนจอมิญัวกันดาลอสยอยู่เลยข้อมูลตัวสื่อหอมาอยู่จุดตีไทยตัวจงห้าหอเอออนุนัวจอมิจฉาชีพหนื่อมั่วจ้องจ้องดำเตาแห่งมาสวดเล่าอยู่เตาเจ๋งฟังตัวจงห้าตัวจิโยฮาตามั่วกีดลังจานอีหยังสื่อหอย้อจัวต่างสื่อนัวมามั่วกีดลังจานดำเตาอย่างจะหาย้อจัวหูออนไลน์ลอสยอตัวจุนยัวต่ออยู่วังอยู่เจ๋มาป่วยยิ่งกลางจาเตาตั้งชอเลยอ๋อเอชวดเล่าอยู่เตาเจ๋งฟางชดชวยอย่างกือยู่ยัวอ้วนลอสุยอย้อนเจงจอมิดฉาชีพลอสุยอหลุดตูเนาะมาอยู่เตาเจ๋งฟางตัวจงฮะแต่กูกู้จวมม้วนจังสุสุหนัวจะหลุดถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อไอจวนซื้อหนัวเจกูยัวจอกกังหลุดจออีช่างกีหล่อใจจัวไปอีจ่องน่ะจือกึตี้นึงจางสวดเล่าเตานงกงกีหล่อใจอัวกีจวนซื้อมันยอดจวนเตาร่างกีหล่อใจหนัวยอกูยอมัวอีร่างกีหล่อใจคือลุ่มไปฮาตามงสุจีกูยอปังกูเสงจางยอตุหูยอหลุดจอจัวสวดเล่าเตานงกงกีหล่อใจอัวกีจวนซื้อมอง

mà chuồn giữa núa chạy cùi búa cho cắn lưu múa ý trắng sự sự cho lưu thằng khá chùa bấy suốt lơ tàu báo chuồn giữ mà chó nụ chữ cư nhó chuồn tàu xó phó thó bú của tàu tàu tua trăng tàu dài chó ใจรับสมัครจอครูผู้ช่วยมาปวดใจรับสมัครตังชอยอช่างปัวจั่วเจ้าจื้อแหล่งหนอหลอสุยอช่างปัวจั่วเจ้าจื้ออัตราย้อจวนนูติเก่าจั่วจูนนูติแนงเก่าจื้อลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวมาทูลูกเจ๋งเดาหอหลอสุยอลูกเจ๋งก่อนเดาคือปัวมัวจัวออกข้อสอบจานัวยอบมัวจัวลูกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกข้อสอบย่อจัวหรือนัวหลอสยอดย่อจัวยงนัวเอปุหัตนายัวจุดตาวชวนจัวชัวชัวขั้นตอนจื้อปูจัวกว่ามั่วการทุจริตย่อจัวกีสอบย่อจัวจานัวนัวเนอร์มาย่องฮัตตาเล่งถือกือมั่วมีต้องมีนัวเก่งเต๋อชาหอหลอสยอดเก่งเต๋อจบปริญญาตรีมามั่วเป็นสื่อคือตัชมาโยจุโยฮาตาก่อนเต๋อจบปริญญาตรีคือยอก่อคู่ลุเนาะเอโยฮาตาเล่นถือมั่วโลนอเจกูฮาจัวเจ้ามิญัวหอมงสมัครเต๋อเนาะมาเจ้าหนุซือปัวเคยยอจัวนูติเก่าจั่วจูนูติแนงเก่าจื้อลูกเก่าลินตู้หนัวหลังอ๋อเตกูจะลูช่างเตอคาจัวไปอีจ่องหนาจือกตีแนงจังสวดเล่าเต๋อเป้าลิงหนัวไอจวนซือหนัวเจกูโยมั่วจ้อกีปังจวนเต่าจ้อหนูจื้อปัวอ๋อคือปัวปังจวนจ้อผู้ประสบภัยต้นเองคือเต่าใจกีกุ้นสูงเต่าจอดเล่นย่างย่อจัวหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าจอดจวนหนัวจะลูถังขาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้ามาย่อจัวจ้อย่อจวนเต่ามติคณะรัฐมนตรีนุติเน่งเก่าจื้อลู่หยีลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วจัวนุติเน่งเก่าจั่วลู่เก่าลู่จั่วลินดูหอหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วฮะย้อจัวนุติเจ้าลู่เก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวมาเจ้าหนูจื้อปัวกู้ตู้โอนกีโอนย่าหอโอนย่ามงปังจั่วตังดัดตังเหล่ายอไปเจ้าช่างลู่เสียงย่อจู่หูเต๊ะเฉาท้ายหนัวนัวเนอะมาจ้อยยากคือผู้อ่อนมองผู้อ่อนปังจวดเจ้าไปเสียงมามั่วตังชอยออีเสียงเจ้าหว่างไปปวดจื้อเจ้าใจในหงอหัวจ้อยยากคือปังจวดเข้าตังชอยออีล้านอ้อเสียงหยีหว่างเปล้าเช้งหยีปัวเจ้าเจ้าเจ้าบาทหลอสยอเจ้าเจ้าเจ้าล้านบาทเนอะมากูยอกีปังจวนเต่าจ้อหนูจื้อรัฐบาลปัวหอเอย่อจัวช่องหนัวหอมากูปุตเต้าหาตาย่อจัวหูเป้เต้เฉาไทยมากูมั่วเล่นยางดอนเต้าขอเฉาเกินดอนเต้าลู่ซอกหอจื้อหาเป้จ้อหนักจื้อกูที่เน่งจังมงหลอม่วนดอนเต้าขอเฉาคือกูมดเล่นยางฮะหมดเลยสังสือหลัวจัวมั่วกี่กุ้นสูย้อนสวนแต่เป๊ยจ้ออกุฏิเล่งจังมงเตยเร่ร้องฮะมาอ๋อช่องช่องหนัวหอกูมั่วเลยยังดอนดาวเจอเกิดเตกูถอสังลูกชวนหนัวมึงเช้าสวดเล่าลุกหลังลุกร้องฮะเนอเตกูจัวมั่วจังสูสือหนัวจะลือถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวฮะซื้อไอ้จวนจื้อหนัวใจยัวลูมั่วจะฟดจวดเลยนางถังจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าส่วนซื้อมาจ้อหนุกจื้อใช้หัวฟดหยดเลยนางเต่าตักต้วนหัวเต่าฮาตาโน้นนัวหยัวมวนนางกุยเย็งเล่นเต่าไปเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังเก่าเต้แฝงเต่าย้อนนางหยัวลุงย้อจวนเต่าลู่เสียงตากห้ากำแพงเพชรเอเจ้าฟดหยดจ้าย้อกุยเย็งเล่นเต่าเน่งเก่าอี้จูเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟดจัวกู้ย้อกุยเย็งเล่นเต่าไปเจ้าไปจูไปเจ้าเจ้าองศาเซลเซียสยัวมวดยวนเจ้าก็ยังเล่นเต่าเก่าจูนเองเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงย้อจวนนู้ติเก่าเปล่าจูนู้ติเก่าเจ้าลูกเก่าลินตู้ยัวมวดนางก็ยังเล่นเต่าไปเจ้าจูเปล่าเจ้าแฝงปัวย้อจวนพังเก่าเต้ห้ายัวมวดนางลูลู่ย้อจวนเก่งขอเชิญเอแฝงเต่าย้อนนางยัวลู่ย้อจวน
ทอจื้ออ้อหัวเหนียวจัวนูติเก่าช่างจูนูติเก่าจั่วมาย้อนหนูจูปัวหาตาอยู่ว่ามวนนางกุยิงลิงเต่าเก่าจูไปเจ้าแฝงปัวเหนียวจัวพังเก่าเต้หนัวหนัวมากูปู่เต่าหาตาอ้อนูนัวยอดเล่นนางกูเจ้าจอเจ้าจูจูเหล่าเนอมากูยวงกลางจัวรู้แจ้งดูนอนเหล่าก็ตาเหนียวจัวเก่งขอเชาจีกูตุ้งกลางจัวรู้แจ้งดูนอนเหล่าอ้อมาเหนียวจัวตักสูต้องจวนดักนัวเจ้าอ้อนูนัวจูมวนนางลูเหล่าตาชูมาเจ้าฉังดูกูกูเห็นกันแล้วเนอเอเหนียวจวนตักไม่เตยใจจอนี่ฟัดจัวจงเลยจางเหล่าปูมวนนางลูเหล่าฮะปวดกูฉังดูเหล่าลอสุยอปวดตองกลางจัวรู้แจ้งดูนอช่องตักตัวกล่องกี้ลอใจตาจวนดักนัวอ๋อลอสุยอนตาสูต้องตัวกล่องกี้ลอใจตาจวนดักตุ่มเบอร์สูต้องศูนย์จื้อเป๊ยอ้อยางจาวศูนย์ศูนย์ยางเตาเนอเอจวนซื้อหนัวเจยัวลูมัวจออีจังสูมงตัวยอลูสังจัวอีจ่องหนักจืกุตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้ามาตูคือสังจังสูมงตัวนัวหูอัวว่าเยียเสียงท่อยอดจวนเตาลูจอมงก้าลอสุยอลูจอห้วยเตารูอำเภอแม่ริมเตาลูเสียงแจ้งใหม่ตูตังฉะเน่งยอนนิวตูกอปู้หูอัวเจ้าปู่ว่าเยี่ยเสียงท่อเนื้อจวนดอกลู่จอมงก้าลอสุยอลู่จอห้วยเต่ารูอำเภอแม่ริมดอกลู่เสียงแจ้งใหม่เนื้อเต่าตั้งชื่อเน่งจวนนู้ติเก่าเป้ลู่เก่าลินดูหยงอ้อเช้งชื่อปวดชาวเจ้าจวนหนัวเจ้ากุฏิปัวอยู่เจ้ามงฟงกลางลอสุยอเจ้ามงรายจวนนู้ติเก่าชาวลู่เก่าลินดูหยงอ้อเช้งชื่อปวดชาวเจ้าจวนหนัวเอชื่อเซ็งย่ออยู่มดจังสูหนัวสังจัวยอกุตี้เสงมงท่อกือเนาะจวนเต่าลู่จอห้วยน้ำจางกว่าไม่ตัวปังถูกใช้ถูกลูกเนอะเนอสังจัวจ้อตุ้งยังตุ้งยังใช้เว้ากือเนาะจวนเต่าลู่จอม่อนยะกลางอ๋อกว่าสุดเล่าตัวปังถูกใช้ถูกลูกอ๋อสังจัวยอกุตี้เสียงมงท่อกือเนาะจวนเต่าลู่จอผาโนโกต่างจอตัวสุดจือตัวเล่งทึมเบยสังจัวจอกุตี้เสียงมงท่อกือเนาะจวนเต่าลู่จอดอยสางต่างจอตัวสุดจือตัวเล่งทึมเบยหอสังจัวจอกุตี้เสียงมงท่อกือเนาะจวนเต่าลู่จอขุนสาในต่างจอตัวสุดจือตัวเล่งทึมเบยสังจัวจอกุตี้เสียงมงท่อกือเนาะจัวชัวชัวลู่จอชัวชัวลู่เสียงท้องเพลาหูเต๊กเขาไทยต่างชอตัวสุดจืดตัวเล่งทึมเบยสังจัวย้อนนิ่งจังต่างชอตัวสุดจืดตัวเล่งทึมเบยอ๋อสังจัวย้อนใช้เจ้าว้าวจืดหันใช้ว้าวกืนใช้ว้าวตีต่างชอตัวสุดจืดตัวเล่งทึมเบยสังจัวย้อมรัวเร่จืดหันเด็กพังตัวย่างเราสุยอพังใช้ว้าวต่างชอตัวสุดจืดตัวเล่งทึมเบยอ๋อสังจัวเจ้าปุ้นย่างจืดกุยต่างชอตัวสุดจืดตัวเล่งทึมเบยสังจัวเจ้าพงยืดกือเป้าจูตุตังสุเน่งกูหูอ้วนเจ้าปู้ว่าเยียสิงท่อห้าป้าจูตุกูสังจังสวนหนูจังสูหนัวกือย่อว่าเยียสิงท่อมาต้นรูปังชายปังลู่อ๋อเจ้าหยอดยั่วปู้ยัวตัวจืดจูไม่เบยหาจืดจูไม่รู้เสียงหลอกปู้เตาใจกินโฉช้าเหล่ามาสูต้องจัวกูอวยอีชัวสังท้องเผาจัวสวดเล่าเตาหนอเอสวดเล่าตัวปังรูใช้รูลู่เนอมาเจาะกือตีปัวยัวจอมหงฟงกลางลอสยอดจอมงรายจัวนุติเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูหยงอ้อเช้งชื่อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวเอตุกือสร้างช้างสูหนัวหูอัวว่าเยี่ยเสงท่อเนาะจวนเต่าลูกจอมงก้าลอสยอดลูกจอห้วยเต่ารูอำเภอแม่ริมเต่าลูกเสงแจ้งใหม่ยอดตุสร้างช้างสูหนัวเจกูจัวมัวช้างสูมงตัวหนัวจะลูกสร้างจัวไปอีจ่องนาจืกุตีนิ่งจางสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวซื้อเอ็กซ์วนซื้อหนัวเจกุยวจากขังลูจออีร่างกีหล่อใจจัวไปสวดเล่าเต่านงกงกีหล่อใจอวกีจวนซื้อมันยอดจวนเต่าร่างหนัวยอดถอดต้นเต่าอีตูพองยื้อก็ฉลุ่มไปหัวอัวคนอะไรไม่รู้น่ารักจังมาก็กุชาวเต่าตัวหาตาก็สังนงอีร่างซบพังเสียงกือลุ่มไปหาตาเปล่าเจ้ายงหมั่งรงเราหนัว
เจกุมบางเตาจ้างเจาะโยงร่างโซปังเสียงหาตาเปล่าเจ้าโยงหมั่งรองเจ้าเหล่าเจกุยมัวร่างโซปังเสียงหนัวเจ้าลูกจออัวก้อนละตัวห้าจอจัวไปสวดเล่าเตาดูก็นองกงกี้รอใจอัวกีเอโยฮัตตามิเล่งตื่นยอดจัวลูกจอตื่นลูกเสียงตื่นนัวรอช่องแต่ตัวกงกี้รอใจจวนดักนัวเออีปลาเนาะเจกุยอลุเต้นเต้าเต้าเต้าไปอีจงนัดเจอคือที่นั่งจังสวดเล่าเนาะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะอาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: อาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
6: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวอาสาเป็น140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคมนี้จากข้อมูลณวันที่12ตุลาคมพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมใช้ความรู้และทักษะช่วยเหลือประชาชนอาชีวอาสาตั้งจุดบริการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดโดยระยองมี49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดและนครนายก14จุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ 8,045 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจระบบไฟฟ้า33หลังมีการจัดตั้งครัวอาหาร9แห่งแจกอาหารและน้ำดื่ม 36,949 ชุดทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์จุดบริการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครผนึกกำลังร่วมยกรถกีดขวางไปแล้วกว่า 1,000 คันเคลียร์เส้นทางเปิดการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบกระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดบนผิวจราจรเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์กีดขวางทางจราจรและคืนผิวจราจรให้แก่ประชาชนไปได้แล้วรวมกว่า 1,000 คัน ทั้งนี้ล่าสุดผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมมาแล้ว2สัปดาห์สถานการณ์โดยรวมคลี่คลายเกือบหมดแล้วถนนสายหลักและเส้นทางสัญจรต่างๆไม่มีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอนุมัติแล้ว 169,625 ครัวเรือนรวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,243.341 ล้านบาทส่วนเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 94,667 คำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิการรับความช่วยเหลืออย.เฝ้าระวังเข้มผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดพร้อมแนะประชาชนเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนบริโภค
7: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจประชาชนมีความต้องการบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตในประเทศจึงอาจมีการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาความถูกต้องตามกฎหมายสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเตรียมความพร้อมทุกด้านและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคทั้งนี้แนะนำประชาชนเลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมารับประทานเพื่อความปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

雪花不来好花阿姆萨阿姆李苏我路子的话做不来我阿姆李苏我把嘎咕我们呀斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้ายี่เวลายี่เหียนี่ยี่จีโง่บัญญานาทีเนี่ยฟ้าเนี่ยนาเนี่ยซึในแหน่ฉุบมุฟ้าเนี่ยจีโม่มะคือเจ้าลีมุฟ้าเนี่ยหว่าม

小花不来画画啊，你来出没画你什么啊？我你送我的话都吃不了啊！没去找我们呀，你莫画你，我莫画提的画乱啊！那天要画你，那年次。ที่ยี่นตัวไปชมชะกงอ่ะอาวุลิสงอปากากูปะฮอดชิกุงเมธาจิมไหมงะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้าง่ะอาทิตย์อาวุลิสงอนานานามาตุยนามาไม่เฮยิงกาหยิช่องทางจวงอ่ะยุติกับไปเฮระบบวิทยุง่ะยี่ครึ่งความถี่งูไม่จะเฮติดตัวลีเฮชีจะโชว์ว่าจุญญาดูแลยี่ระบบบ้างระบบเอเอ็มง่ะอาทิตย์นี้ที่กับไปเที่ยวระบบไร้ส่งไงฟิสบุยเพ่งงูไม่ยังไงยี่มีจะเฮสวทจุดเยียเชียงใหม่อันนี้ก็คือ AM 1476กิโลคัตเตอร์บุญญาเคลื่อนตัวละเฉพาะงานอามามาว่ากดติดตามนะเพื่อนงานทะเลกดไลค์กดแชร์งานเอายี่สันยี่มาว่าจะสุดไปทะเลยี่เกิดงานเฉพาะงานในเมื่อถึงยี่โง่เป็นยังคือเอาลิสุอับบายี่หยันยี่บ้างเอาคือภารกัดในเมื่อถึงยี่บ้างคือกู้หางวันยี่เฉพาะงานในเมื่อถึงยี่บ้างคืออากาศยี่กาญงยี่คนยี่ตัวยี่ยี่จะโชคงานยี่ตัวยี่ตัวยี่จะโชคงานอาวท้ายอาบังก็มันจะคือชื่อฮาชื่อลิงยี่เฉพาะงานในมือถือมันคือนาสายังไงวันพุธที่14เดือนตุลาคมเนี่ยพศ2569ทุกคนมั้งอ่ะไม่ถึงไม่คือยังคือวันอยู่ที่ยังมั้งอ่ะสดใสยังอ่ะอาทิตย์ยังไงเฉพาะนี่เนี่ยคือนัดมาปีมาทีเลยอาทิตย์ยังสุดตาจินช่างงานมาสัตยาเหมือนที่พวกกุญสุแต่งยี่สุดมาแจ้งตัวพลังอ่ะถ้าอยู่ภาคเหนืองูมันยังว่าพื้นที่ที่ทีเดียวจามัวมังอ่ะทำไมคือแม่ฮ่องสองอ่ะเชียงใหม่ที่นี่คือเชียงรายพะเยาจังหวัดน่านง่ะที่นี่คือลำปางหนองเงาะที่ยังจังหวัดพิษณุโลกง่ะมีอย่างนี้ไปคือภาคเหนือคือเดี๋ยวเชียงของบริสุทธิ์คือจังอ่ะไปคือที่การตัวบางพื้นที่ไปคือมือห้าคือเลี้ยมือห้ามาสั่งคือเลี้ยก็คือทำไมถึงเชื่อคือเลี้ยคือลีลาเชียงง่ะที่บ้างมันยังเชียงของง่ะมาคืออาวอที่ยังที่เลยจามง่ะมาคือดูสง่ะที่ยังเที่ยววัดจัวบ้าจัสง่ะที่ยังเที่ยวอันยลุกฝีขาจัสง่ะวัดจัวบ้างมันยังง่ะที่จามือห้าคือพันเลี้ยงไปคือลับปัจฉิง่ะที่เลยวัดยาลามาถึงวัดดินสลายมาจากวัดบ้าคือวัดจัวบ้าคือวัดสุดเบียมาง่อที่สิ่งเกิดนั่งอ่ะที่เดียวว่าอาจจะเล็กคุยเคยจะสบเหอเอาว่ามาฟังรัศลาอาจารย์เนี่ยอาจจะมาลามาเหงาอาจจะจะมาที่กินนั่งอ่ะมาเหงาจมูกอ่ะเอาว่าได้จะสูดลมอ่ะเปลี่ยนความเหงาคือพันเลี้ยงโง่ไม่อยากเหงาจะกูจะบ้าเหงาที่มหาลิบเหงาจะกูเหงาอาจจะดามาเหงาจะสิ่งไงกว่าอาจจะมาช่วยสิ่งไงยี่สัตว์สื่อเหงาบ้าเหงามาเหงาจมูกอ่ะทำไมถึงมาที่เดียวแจ้งเตือนเชิงอ่ะที่ยังไงที่มาเที่ยวงูมันจะคืออามาสับบริยากระสุนสัตว์น่าสุ่งไงอันนี้ถือว่ากรมนามัยเรียนนาทั้งพวกว่ากว่ากูยิ่งโซตุยโซเทวธรรมที่ได้แจ้งเทวฝรั่งอามาสับมหาลิจงูมันยังไงที่บางพื้นที่เนี่ยคือแห่ตัวมานาเหนือโซทะเลเหนือพวกหนองงาบุพพันเหนืองาก็คือมาโกเดือมาจางเงี่ยไปว่าว่าอีจื้อมีคนน้าวดูน้าจางเฮียแล้วเสียใจจะมีบ้างไงทำไมวันนี้สิ่งมันจำขั้นบ่เหรอคือจะคือแยกการมาที่เดียวส่วนเลยบ่เหรอมีกว่าหุ่ยยี่ห้อกับกุญย์กับตุ้ยบ่ช่วยงานเอาสิพูดบ่เหรอว่ากูเดือดที่ว่ากูเดือดคือพัดสองงูมันยันมาเหรออันนี้เหรอโควิดหน้ามันก็ชื่อไข้หวัดไข้หวัดใหญ่มันก็ชื่อที่เฮทอมานาที่เล็กน่าบ่ช่วยงานอันที่เป็นอย่างเหรอมันสามารถเลือกเหรอไงหลายพื้นที่เราพันธุ์บ่เหรออย่างเหรอไข้เลือดอ่อนเหนือสูงเหรอขึ้นมีอันนี้คือไข้หวัดใหญ่ไงอันที่เป็นเฉพาะงานอามาพันนับก็คือเอาเนสเซนิเมจามาขั้นเรื่องเหงาอามีจวักคลินิกแบบมังคีที่เนสเซนี่กับกุญญ์กับตัวยิงกับพี่ว่าอาชุนนักเล็บเอาที่เดียวมิชที่ชาจวางอ่ะทำมาเฮียทำมาที่เดียวเจนทุฟลาอันที่เป็นเหตุที่เราหิ้งกันเลยก็จะงบมันยังไงมือฮันลินนักกันเนี่ยคือว่าจะมาอยู่มาว่าที่จะเพิกว่าแค่เขามาเหอะมิชที่ชาคู่ฟุ่งอ่ะมังคีจะเหตุมาลายนี้ฟุ่งฟุ่งก็บ่เหยียบจับปุ๋ยแล้วบ่เหยียบจุดเปลี่ยนเหตุมาเหยียบว่ากูละเหอะจ

Tí nhi ngà thì mà thể sẽ khứ ngà thì mà bị mắc ở tí sự thật chính sẽ cho ngà bị khoa vô thứ sản nát can qua nam thu ngà vô lô la vô lô giờ thì bắt đầu ngô bây giờ ngà vô alili zamua alili qua mà ngà mà ngà chốt giờ thì mà khứ thì mà thì tí nên làm ngà thì สตาร์จิงช่างเงาปีขวาหัวชงรอพื้นที่มาสาธิน้ำตัวยังกว่าประจำงบเป็นยังปีขวาอาจจะชูเลงงบเป็นยังไงอาวุโลคืออาจจะทะเลผ่าเลงงบเป็นยังไงอาจจะดีงบคืออาจจะชูกันยังไงอาวุโลมาคืออะไรลียีว่ามาคือหน่วยวิธีงานมาคืองวดสติมาคือแต่มาปีมากที่สตาร์จิงช่างเงาปีขวาหัวอาวุโลทะเลปากกิลเป็นยังไงยูวุฒิมังโงไม่ยังเคยงายูวุฒิมังยูวุฒิมันยังเคยปีขวาวุลุมังเคยอาจารย์ที่เรียนปัจจุยงโงไม่ยังไงทิ้งยิ่งยิ่งซึ่งยูวุฒิมันไม่ยังเคยว่าวุสตาร์โลยังมังเคยไทยยี่ไม่ใช่ไงไทยยี่ไงปีขวาโลมาที่เรียนยิ่งมันนะเพราะนัวลบสลายไงมาแต่ละอย่างที่โลโถเต็งยังกว่าโซยูอวี่ที่เรียนโถเต็งไม่ใช่ไงมังเคยยูวุฒิมันยังเคยสตาร์โลยังมาไทยยี่บ้างไงไทยยี่บ้างไงนี่มาถึงมาโง่ไม่ยังไงนึกว่ายุบลูกผ้าไงยุบตื่นร่างไงว่าเธอว่านี่หลักฐานว่าปีขวากุลาเธออาจจะมาช่วยก็จะไงเอาลงมาอาจจะเรียกว่าสเปียร์มังงะมาคือยุบคือตื่นตั้งไงนี่หลักฐานว่าความเสียหายมังงะสามารถถึงมาโง่ไม่ยังคือตัดระบบไฟฟ้าไงว่าวลงมาได้ช่วยว่าไงปีขวาวลดเธอลดน้ำมันไม่ยังคือว่าอินโนแบตเตอรี่ยี่ยี่จำมาคือก็แทนจีโดไม่ใช่ไงอธิบายว่าที่รถไฟฟ้างูไม่ยังไงรถไฟฟ้าอย่างนึงยี่หมากก็แปลว่ายาโซยี่กุศลงานที่ยาอีชาร์ลันแต่ละอย่างที่ลียี่เจ็บไม่ใช่ไงว่าว่ารถไฟฟ้ามันก็แทนที่ลีจีโดไม่ใช่ไงที่มันคือสามารถที่มางาลีมาที่มางูไม่ยังคือว่าตรวจเช็ดไงเครื่องยนต์ไงที่นี่คือระบบไฟฟ้าไงน้ำมันเครื่องดงอที่จะคือน้ำมันเกียร์ที่จะคือยิบเบรดไงที่จะคือสายไฟงอพัดรถจ้าดงอที่จะที่ยังว่ายี่กล่องคนโทไงยี่กล่องข้องคูดถึงไงพี่อาทิตย์กุยว่าเชิงไงมาคือรีบมาถึงมางับงอมาถึงมางอไม่ยังไงเอาลูกคุณเนี่ยว่าเอายิบบอกไงยี่ตาดูเอาลูกไม่ยังคือถึงกับไม่ยังคือยิบบอกมาคือบอกผ้ามือชามาคือโจงไงที่ยิบพมมาคือโจสูโจงไงที่ยังว่าบอกน้ำมาคือโจเชงไงมาคือวัวคือจุดที่ได้ทำความสะอาดอยู่ว่าเชงไงจุดที่ได้ฟูริจิงไงที่ยังคือน้ำยาว่าฆ่าเชื้อแต่ละที่ได้ถี่ว่าที่ได้ชิงไงในที่มันยิบไปคือยิบความชื้นมาคือว่ายิบเชื้อโรคโจเชงไงมาคืออันตรายยังไงที่มาคือวัวลูกคนเดียวไงภายในว่าที่ได้โจว่าที่ได้ทำความสะอาดอยู่ว่าไงโชว์มาถึงมาโง่ไม่ยังไงมาคือยี่ช่างไงทุยาโซอาวายี่ฉากู้สุดละไงทุยายี่ช่าละเหินไรอย่างที่เลยชาเจงะตัวสอยจริงไงวอลลมาเฮยี่ระบบมาเฮเนฮัตส์ยูน่าอะไรกี่เรียนมาไงพี่อย่างที่เลยก็แทมาอยู่ก็แทงไงที่เลยยายี่ช่าละที่เลยกุญจิไม่ใช่ไงที่มาเฮโชว์จริงไงปีขวาวอลเฉพาะว่าสถานการณ์ทุยน้ำท่วมกว่าพระจางโง่ไม่ยังไงวอลลเฮจะผ่านเลยกว่าจะดีกว่าไม่ไงบ้างเฮจะเชื่อกันยังไงวอลลมาเฮอะไรก็แทยี่ว่ามาไงที่มาเฮโชว์จริงมาที่เลยในไหนช่างงามที่ถิ่นบางโง่ไม่ยังเฮงานที่มาเฮงว่ามาจวะไอ้ที่มันยังเฮจ้าซึจ้าซึจะมางานปีขวาเอาจะสมาตัวสุดท้ายงานจะพับผ่านเลงโง่ไม่ยังเฮนัวอันนี้ยังเฮตัดใจงานทำใจงานมาเฮอูชาวเฉยไงที่มาเฮงว่าจืองานจะซึมาหัวมาจวะยาทีนี้ในฝรั่งงานปีขวาเอาที่พื้นที่กว่าสถานการณ์น้ำท่วมทีนี้จากก็ไม่ไงผมอย่างเฮออย่างที่เราจีจังวะอันจะผ่าหรือเปล่าเฮจะจะมาเฮแต่แล้วนี้สิ่งที่ควายยอมมาอยู่มันน้ำมั้งอ่ะส่วนมันก็อยู่มั้งอ่ะที่เฮงวามาสิริงวัดสิรินั่นในฝรั่งอ่ะยี่วัดถิ่นบางโง่ไม่ยังอ่ะกว่าอาหารกะอาหารเจยาเงาะอาหารแห้งหนุ่งอ่ะที่เฮในสนิมมาเฮปีขวาอันจะผ่าลิงโง่ไม่ยังเฮโนแต่แล้วนี้สิ่งที่ควายที่ชาจามาจามาเฮถ้าเย่บุตรงาที่มาเฮยี่สารเคมีอะไรที่ยังว่าเชื้อโรคมาเฮติลีด่าไปสิ่งไงที่มาเฮอาหารเจเนสเซงอ่ะที่มาเฮยี่วุฒิมาปีขวาเอาวิญญาน้ำถ้วยยุงงบเป็นยังไงอาจจะจีบไปเฮที่จะสัญญาณมาจะพับอะไรไปเฮเอาวิธีมาอยู่ที่เรียกว่าชอบมั้งอ่ะยี่มาถึงมังงบเป็นยังไงชอบไงยี่มาถึงมาเฮเอา
이 따구냐 아 티노가 아니 그 즈브르 놓고도 즈브 아 고로탱가 마냐 그 노텔니 타이베싱가 아 잠자 띠엥고 마냐 그 아자바냐 마샤싱고 고고 이 아 유체 조앙어 첼로 조 베틸리 조앙아 베 폴링 마냐 그 이부 주냐가 마냐 또 달라니 츠니 요바냐 야데리 마네나 이베싱가 베 마고 고초싱가 사마르망고 마냐가 마냐 그 아 푸니처냐 furniture gua so mai a wa ni shara ba nga mai a wa ni shara ba khe a je pha phal ngo ba nya khe a li nya khe nya ma kha ra nga ma nga yi pha zu lung ba nya khe a yi ku zu bu ya ma ru nga yi che la khe ya ma nga a ti nya khe kham se ha nya khe bia ma nya khe a li ya khe nya ma thu shi nga mai a ra nga ba nya khe a li ya khe nya khe ta ma khe wu cho shi nga li ma ti ma ngo ba nya she ko nga li ma ti ma khe ta ma khe khrang chai fai fa khana le ba shi nga เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่เธอเอาว่าต้นน้ำร้อนไงเธอเอาจุดจัดดูที่ยังว่าปลั๊กไฟไงอัตโตกาโกที่ยังว่าพัดลมที่เป็นจำไงไอที่ชอบพวกมันคือผิวข้าอาจจะพัดลมมันจะคือยาหมาแน่นานเงาะแน่กว่าแต่ละเนื้อที่ฉีดคอยอยู่ยังมาคือสิ่งมันก็เย็บชิงกันมาคือบาลามันคือที่แหละอันนี้คือผู้ชอบชิงกันมาคือนุ่งผ้าอยู่มันคือเงาะมาคือขุนแน่เนี่ยคืออาจจะทำมาเงาะถ้าว่าชอบยังมาคือไงมาคือตลาดที่เย็บชิงกันงามาที่มางอบัญญังาจะมาคืออาวลึกขึ้นเลยมีถึงอาวลึกขึ้นเลยมีถึงงอบัญญังคือทำไมคือเนี่ยปีขวาอันจะมาซาตีงอบัญญังอลึกขึ้นโดที่ยังกว่าอาวกล่องพลาสติกไงที่ยังกว่าขวดตัวตีหรืองอทำไมคืออาจจะผ่านเลยบัญญังยิ่งเชื้อรางอยิ่งเชื้อมาคือตีไปคือนุ่งเสือคือเนี่ยคือที่การมาคือสมัตโตงอสุดท้ายบอกว่าเนี่ยคือมาข้าชิงไงไอ้บางอย่างงอจริงไงทำไมคือที่จะสุดจะมังอ่ะปีขวาวุ่นเฮียอาจจะที่เลยจิ้งงูเป็นยังไงจะสุดจะพับพับเบียไปคดีงูจะมาคืออะไรกันยังฮะโน่ทางใจเนี่ยที่เลยวุ่นชอบไปเช่นไงมาคืออย่างที่เลยในในฝรั่งอ่ะทำมาคือทำไม่ได้ยังไงอาทิตย์แรกงูมันยังเชื่อว่าไงนี่มีคือนาปีมามาคืออาทิตย์แรกจวงอ่ะอาทิตย์แรกยังเชื่อว่าไงมาคือทำไม่ได้ไงที่เราโครงการไทยช่วยไทยไงรัฐบาลสุดเสื่อวุ่นดิสบอมไงนี่มีความปุ๊บควายยิงไงนี่มีความปุ๊บควายยิงที่สงวนยังไงบอกว่ายีแอปกระเป๋าตันยี่คือยิงยานสียังมังงะทำไม่ได้ไงที่ยังกว่าบอบัตรสวัสดิการไงยี่สิบมังงะบอยี่สิบมังไม่เคยมาคือบอกว่ายิงยานตัวยี่ว่าไงบอกว่าธนาคารพยังงบยังไงยี่เวลาอย่างที่เสียหาสิ่งลี้ยี่สิบเป็นไงว่าปิดข้อโน้ยแอปกระเป๋าตาควายยิงมังงะเช่นว่าธนาคารกรุงไทยไม่ยังเคยเห็นอย่างที่ที่หาสิ่งนี้สติเปียงอ่ะอันนี้แบบว่าที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐงานไว้ผังเกย์สูงอ่ะที่ยี่สิบบุ๋มอ่ะโน่ยินยันตัวยินที่ยี่สิบมาที่อยู่นั่งอ่ะอันนี้แบบว่าวัสดุจะคือนี่ไม่กับผู้จะมาคือยินดีเลยยินยันสิยิงอ่ะทำมาทำไปเดี๋ยวของอ่ะอันที่แบบว่ามันยังอ่ะที่เดี๋ยวความมูลของงานได้มีแบบคือในการลิสต์งูประกาศกุ้งก็ไม่ยาทาจิ้มหมายงานสถานีวิทยุงานกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่งานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรนประชาสัมพันธ์โดยยางไงไหนๆก็คือชมมุขวัญีจิมโมงอ่ะที่หมดเลยก็คือติดด้วยไงมึกคือเจ้าไงมึกคือเจ้าก็คือลีมุขวัญีหว่าโมวัติดีโดยยางไงอันนี้เป็นการบอกชกว่าถ้าวิธียุ้ยไว้ในนาจ้าสู้ไงที่ละลายส่วนตีสุดแล้วคือคือบ่โมงไงก็คือที่ติดความมูลและความง่าคว้าสวัสดีครับ

Azobe manya tete shajau iti miau.

天是阿弥尼学宗，啊，得咋个提得些字，一得咋啊，啊，学。

黑了不是在你身上，我你你身边你是在一座冰，妈走

Mangana nyeshima mo isakya.

0: коня, отодевайся.
1: Я кому мазанину не связал, а мебя я имя.

0: Ago.
1: Ela tem esse dom a sua?
0: Mulher!

0: lo mu te ta
1: ni ti mu si ye ni xue lo a zo be ma ni a ni si zo zo ka va

0: te mas se
1: hi te se hi ad pa de ye ni se ma

0: 祖也是阿罗
1: 也是自作是自念

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stageบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน0-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร
2: ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้